0: 1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศ รวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
4: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
5: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนได้น้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมี impact ที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
0: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ จ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบางกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นจากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร

0: ลา8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2 อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามBank

0: คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพุนพงษ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
3: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
2: ครับ
3: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
2: ึ่
3: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของBOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
3: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
2: จากที่ท่านเล่าอ่ะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
3: อันนี้กรมทําตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคําสั่งไปถึง5คําสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
2: ครับ
3: พอเราออกอีกคำสั่งนึงเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
2: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับ มีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านเนี่ยจะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดําเนินธุรกิจสีเทาอื่นแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
3: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
2: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
3: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทําบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันเนี้ยเข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้านอันเนี้ยเราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติ
2: ครับ
3: ผู้ทําบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเขาก็ไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญนะครับ
2: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเราเนี่ยครับผม
3: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
2: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
3: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
2: ท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทางกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
3: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
2: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
3: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์
2: ครับครับผม ก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านเรียนไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
3: ยินดีครับ
2: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
5: ผมกิตติเดชแสนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
4: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
9: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
8: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหาโนมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
9: มีการประสานความร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
8: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
7: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
11: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติหลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานส่วนชาติโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจออนไลน์มีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบัญชาการสืบสวนตำรวจโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
10: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
11: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกุมในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมาติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
10: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chan for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
15: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
14: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
16: ์นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
14: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
18: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไปว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมขณะนี้ท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับผมออกอากาศทางสพท.ลำพูนนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับผมมีผมนะครับนายปรีดาลาคามีนะครับกับคุณภูมิพันธ์ชัยเชื้อนะครับพนักงานสืบสวนแต่สวนจำนานการนะครับเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องปิดา
0: สวัสดีครับพี่เพียวครับผมนะครับก็วันนี้ทางกกต.ลำพูนก็จะมีข่าวสารนะครับสาระน่ารู้นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในจังหวัดลำพูนรวมถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาของจังหวัดลำพูนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอันดับแรกนะครับได้ข่าวว่าเราจะมีการแจ้งข่าวสารนะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลปราสาทที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีสื่อบางฉบับเนี่ยอาจจะมีเกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดในที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลปราสาทนะครับตอนนี้ข่าวสารหรือว่าแต่ข้อได้จริงมันเป็นยังไงครับพี่เปียวครับ
1: ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ข่าวนี้เนี่ยผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยนะจากคนในพื้นที่แล้วก็จากในตัวเทศบาลตำบลปราสาทเอง
0: ครับ
1: ก็โทรมาหาผมสอบถามผมนะว่าเอ๊เนี่ยมีข่าวที่ลงใน Facebook เนี่ยว่าเทศบาลตำบลป่าสักจะมีเลือกตั้งใหม
0: ่
1: จะมีใบเหลืองใบแดงซึ่งข่าวเนี้ยผมขอเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนิดหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ข่าวนะครับแก้ข่าวให้ถูกต้องตรงกับข้อที่จริง
0: ครับ
1: นะฮะกรณีของเทศบาลตำบลป่าสักเนี่ยนะฮะกกต.เนี่ยได้มีมตินะครับ
0: ครับ
1: คือมีเรื่องร้องเรียน
0: ม
1: ีเรื่องร้องเรียนโอเคแต่เราไม่พูดถึงรายละเอียดว่าร้องเรียนเรื่องอะไรนะ
0: ครับครับ
1: เราวันนี้เราคุยเป็นการทอล์กกันดีกว่าก็มีเรื่องร้องเรียนว่าผู้สมัครคนนี้ทำผิดนะครับผมมีเรื่องร้องเสียงเรียนเสร็จก็กระบวนการสืบสวนไต่สวนก
0: ็ดำเนินการไป
1: ถูกต้องครับก็ดำเนินการไปตามหน้าที่นะครับก็ส่งสำนวนการสืบสวนสอบสวนไปที่กกต.กลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกกต.กลางเองก็ท่านก็พิจารณาตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อได้จริงที่อยู่ในสำนวนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าก็ท่านก็มีมติ นะฮะกกต.มีมติให้เลือกตั้งใหม
0: ่
1: นะครับให้เลือกตั้งใหม่แล้วก็ไอ้มติเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นการที่กกต.เนี่ยนะมีความเห็นมีให้ดำเนินการตามมติที่ปรากฏนะตามข่าวนั่นแหละก็ตามข่าวนั่นแหละนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งหลังเป็นการเลือกตั้งหลังประกาศผลการเลือกตั้งก็เรียกว่าเป็นสำนวนร้องเรียนหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: งั้น กระบวนการของกกต.เนี่ยจะต้องยื่นคำร้องไปที่ศาลอุทธรณ
0: ์ครับ
1: รับอยู่ตรงนี้ยื่นคำร้องไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยนะฮะพิจารณาสำนวนของกกต.ที่กกต.เนี่ยมีความเห็นไปนะครับถ้ากกต.ถ้าศาลอุทธรณ์ ในกรณีของศาลอุทธรณ์เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของศาลอุทธรณ์ภาค5
0: ครับ
1: ก็คือที่เชียงใหม่
0: ที่เชียงใหม่นะครับ
1: ถ้าศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นด้วยตามคำวินิจฉัยหรือตามคำร้องของกกต.
0: ครับ
1: นะก็ศาลอุทธรณ์ก็จะมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่แทนเลือกตั้งใหม่คำว่าเลือกตั้งใหม่ก็คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดในรายละเอียดอีกทีว่ามันมีใบเหลืองใบแดงใบส้มใบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเลือกตั้งใหม่ก็คือใบเหลืองนั่นเอง
0: ครับ
1: นะอันนี้กรณีของนายกตัวกรณีของสมาชิกก็เป็นการมีความเห็นเป็นใบแดงถูกไหมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็อยู่ที่ข้อที่จริงที่ศาลอุทธรณ์จะนำมาพิจารณาเอาสำนวนการสืบสวนสอบสวนของกกต.ไปพิจารณาเสร็จก็จะต้องให้ทางฝั่งผู้ก็เรียกว่าผู้ถูกร้องนะฝั่งผู้ถูกร้องเนี่ยแก้ข้อกล่าวหานะฮะ กระบวนการก็จะอยู่ในศาล
0: ใช้เวลานานไหมครับ
1: ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนนะครับ
0: ครับ
1: เดือนถึง8เดือนฉะนั้นข่าวที่ออกไปเนี่ยว่าเนี่ยนายกจะต้องเลือกตั้งใหม่สมาชิกที่กกต.มีคำวินิจฉัยเนี่ยต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันนี้ยังนะครับยังนะครับ
0: ยังไม่เป็นอันที่สิ้นสุด
1: ถูกต้องครับงั้นผมขอแก้ข่าวที่นักข่าวบางท่านได้เอาไปลงใน Facebook ทำให้เกิดความสับสนระหว่างคนในพื้นที่นะครับก
0: ับ
1: ตัวผู้สมัครเอง
0: ครับ
1: นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะแต่ไหนก็ตามสิ่งกรณีเหล่านี้นะครับก็มันก็จะเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าการลงข่าวเนี่ยนะครับมันต้อง
0: ชัดเจน
1: ต้องชัดเจน
0: ครับ
1: นะครับถ้าไม่ชัดเจนมันก็จะเกิดความสับสน
0: ใช่ครับใช่
1: งั้นต้องโทรมาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: นะกระบวนการเรื่องราวมันเป็นยังไง
1: ถูกต้องครับก่อนที่จะลงข่าวนะครับ
0: อัน
1: นี้สิ่งที่ได้รับข่าวมามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
0: โอเคครับผม
1: งั้นประเด็นในเรื่องของเทศบาลป่าสักเนี่ยนะครับม
0: ัน
1: ก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะกตให้ใบเหลืองกตให้ใบแดงกตให้ใบส้มไอ้ใบเหลืองใบแดงใบส้มคืออะไร
0: รวมถึงใบดำด้วยพี
1: ่รวมถึงใบดำด้วย
0: แน่ไหม
1: ก็คืออะไร
0: ครับ
1: ชาวบ้านยังสับสนอยู่เอ
0: ๊
1: ะใบแดงเนี่ยมันเกิดจากอะไรถึงผู้สมัครถึงได้ใบแดง
0: นะครับ
1: ใบเหลือง
0: ก็
1: ทำไมกกต.ถึงให้ใบเหลืองอันนี้คือรายละเอียดที่จะต้องมาคุยกันเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจเวลามีข่าวออกไปเวลาเขาพูดว่าเอ๊ะเนี่ยผู้สมัครเบอร์นี้ผู้สมัครหมายเลขนี้หรือผู้สมัครเทศบาลตำบลนี้ถูกใบแดงทำไมเขาถูกใบแดงนะครับจะได้เข้าใจถูกต้องอ่ะเราเริ่มกันเรื่องของใบส้มก่อนเนาะ
0: นะครับต้องถามว่ามันมีกี่ใบสี่ใบ
1: สี่ใบครับสี่ใบ
0: เดี๋ยวเริ่มจากใบส้มก่อน
1: ครับผม
0: นะฮะก็จริงๆที่พี่เป้จะพูดเนี่ยก็คือโดยรวมน่ะมันเป็นอยู่ภายใต้ของรัฐธรรมนูญ2560
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมี
1: กฎหมายมาม
0: ีกฎหมายมาประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะ
1: ที
0: ่ว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับ
1: ครับคือกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติกรณีของเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเน
0: า
1: ะเล
0: ือ
1: กต
0: ั้
1: งท้องถิ่นก็คือใบแดงกับพวกนี้เนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกฎหมายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราแปลเป็นภาษาพูดง่าย
0: ๆครับ
1: ใบแดงคืออะไรใบแดงก็คือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะใบส้มคืออะไรใบส้มก็คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะใบเหลืองคืออะไรใบเหลืองคือการเลือกตั้งใหม
0: ่โอเค
1: นะใบดำคืออะไรใบดำก็คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
0: โอเค
1: นี่คือภาษากฎหมายแต่ว่า
0: เนี่ยเรา
1: ให้เข้าใจง่าย
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะทีละใบกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากใบส้มก่อนเลยใบส้มคืออะไรเอ่ย
1: ใบส้มคืออะไรทำไมกต.ถึงให้ใบส้มใบส้มใบแรกคือมีไหมมี
0: ใช่เคยมีเคยมีนะครับ
1: เป็นข่าวดังตอนเลือกตั้งส.ส.ปี6666เนาะ66
0: ครับ
1: ใช่ไหมรู้สึกจะ66นะครับที่เชียงใหม่เขตจอมทองใบส้มก็คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง1ปีนะฮะก่อนประกาศผลการเลือกตั้งนี่คือใบส้มเอ๊ะทำไมกกต.ถึงให้ใบส้มล่ะผู้สมัครทำผิดอะไรล่ะถึงได้ใบส้มนะก็คือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งนะฮะในเขตนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ในเขตพื้นที่นั้นในเขตที่1หรือเขตที่2อะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่สุจริตหรือไม่ถึง
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้สมัครเนี่ยนะฮะก็จริงปรากฏว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจนะรู้ว่ามีการกระทำแล้วไม่ระงับยับยั้งนะครับพอรู้ว่ามีการกระทำแล้วไม่ระงับยับยั้งกต.พิจารณาจากพยานหลักฐานกกต.ก็จะสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง1ปีไว้ชั่วคราว
0: ครับ
1: นะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยถ้ามีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ย
0: ลงไม่ได
1: ้ลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้ในเขตพื้นที่นั้น
0: ครับ
1: นะครับไม่มีสิทธิ์เลยไอ้คำสั่งของกกต.เนี่ยนะครับคำวิจัยของกกต.เนี่ยถ้าสั่งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นที่สุด
0: ใช่ครับตามกฎหมายนะครับ
1: ถูกต้องครับตามกฎหมายนะถือว่าเป็นที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยใบส้มท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านต้องเข้าใจนะฮะว่าก็คือการระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้ชั่วคราว1ปีนี่คือใบส้ม
0: ครับ
1: นะครับต่อไปครับใบเหลืองครับ
0: ครับใบเหลือง
1: ใบเหลืองคืออะไรเราได้ยินแล้วเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยเทศบาลตำบลป่าสักเนี่ยโดนใบเหลืองนะ
0: เห็นข่าวเขาแซวกันว่า
1: เขาแซวกันอย่าง
0: นี้เนี่ยนะใบเหลืองที่พี่เบียจะพูดนะคือ
1: ค
0: มันก็คือใบเหลือง2ใบก็จะกลายเป็นใบส้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่เราคิดถึงอย่างนี้นะใบเหลืองก็คือการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะเราต้องเข้าใจง่ายๆว่านึกถึงฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอล
0: เตือนใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าน
1: ี่คือใบเตือนใบเตือนนะฮะใบเตือนยังไม่ไล่ออกจากสนาม
0: ใช่ครับ
1: ตั้งเมื่อไหร่ให้ใบแดงตูมปั๊บเนี่ยต้องไล่ออกจากสนามไม่มีสิทธิ์เข้ามาเล่นอีกถูกไหม
0: ครับ
1: นี่คือใบเหลืองใบเหลืองเนี่ยก็คือเตือนก่อน1ครั้งเตือนก่อนท่านยังสามารถเล่น
0: ครับ
1: อยู่ในสนามได
0: ้ครับ
1: นะฮะผู้ภาษาฟุตบอลนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: อาจจะเข้าใจง่ายๆหน่อยนะฮะโอเคใบเหลืองก็คือการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งที่กกต.เนี่ยมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมนะครับมีการกระทำผิดโดยอะไรครับโดยนะไม่ว่าการกระทำความผิดนั้นเนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดของผู้สมัครนะไม่ถึงตัวผู้สมัครว่างั้นเถอะใครก็แล้วแต่เนี่ยไปซื้อเสียงไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะโดยผู้สมัครไม่รู้ไม่เห็น
0: ครับ
1: ผู้สมัครไม่ถึงตัวผู้สมัครว่างั้นเนี่ยนะฮะแต่แม้จะผู้สมัครไม่รู้ไม่เห็นแต่ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นเช่นผมเนี่ยไปซื้อเสียงให้น้องกีดา
0: แอบเป็นคนช่วยบ้าง
1: เออแอบไปช่วยด้วยความรักใคร่ชอบพอแต่ไม่บอกก็ไปซื้อเสียงให้นะน้องพีดาไม่ทราบหรอกซึ่งน้องพีดาเป็นผู้สมัครเนี่ยน้องพีดาไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าผมนี่เป็นคนซื้อเสียงให้ผมเป็นคนให้ทรัพย์สินนะครับแต่น้องพีดาได้รับประโยชน์จากการกระทำของผมเนี่ย
0: ใช่ครับครับผม
1: อันนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยกกต.ก็สั่งเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตแล้วไม่ถึงทำแล้ว
0: ครับ
1: กกต.ก็จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็คือให้ใบเหลือง
0: ครับ
1: ครับให้ใบเหลืองคำสั่งของกกต.เนี่ยเป็นที่สุดถ้ากกต.สั่งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่กกต.เนี่ยมีความเห็นสั่งหลังประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว
0: ครับ
1: คำสั่งของกกต.เนี่ยไม่ถึงที่สุดต้องไปศาลอุทธรณ์ต้องไปศาลอุทธรณ์ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วช่วงเวลาประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยตามกฎหมายมันกี่วันนะครับ
1: นับ
0: จาก
1: วัน
0: ต
1: ั้ง
0: 30 วันนะครับ
1: 30 วัน
0: ก็คือภายใน30 วันนับแต่วันเลือกตั้งถ้ามีใบเหลืองใบส้มกกต.ให้
1: ก็คือจบที่กกต.เลย
0: จบเลย
1: ครับแต่ถ้ากกต.ให้หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งหลัง30 วันหลังจากเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยอันนี้ไปจบที่ศาลครับ
0: ยังไงก็ต้องถึงศาลนะคร
1: ับ ยังไงก็ต้องถึงศาลครับ
0: ก็เหมือนเคสของประสานเมื่อกี้
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับ
1: อย่างนี้ก็ต้องถึงศาลนะครับอันนี้คือใบเหลือง
0: ครับ
1: ใบเหลืองจำง่ายๆนะครับใบเหลืองก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครเนี่ยไม่ได้กระทำเป็นคือคนอื่นเป็นคนกระทำให้ผู้สมัครไม่รู
0: ้
1: นะแต่ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งจากการกระทำนั้นของนายกนายขอที่ไปทำงานซื้อเสียงทำกฎหมายนะครับอันนี้คือใบเหลืองครับโอเคนะฮะต่อไปครับใบแดงครับ
0: อันนี้เพิ่มความแรงมาละ
1: เพิ่มความแรงมา เดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องโทษ ว่ามีโทษอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ผู้สมัครที่โดนใบเหลืองใบแดงใบส้มเนี่ยจะต้องรับโทษอะไรบ้าง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีก็เรียกว่าชุดแพ็กเกจในการรับโทษอย่างไรบ้าง มันมีแพ็กเกจเป็นชุดๆมานะ ใบแดงนะครับใบแดงก็พูดเมื่อกี้ว่าเรานึกถึงการแข่งขันฟุตบอลณปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: บอลโลกนะครับพอใบแดงปั๊บผู้นักเตะคนไหนที่โดนใบแดงก็ถูกไล่ออกจากสนาม
0: คือทำฟาวอย่างรุนแรง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะ
1: อันนี้คือต้องไล่ออกจากสนามเลย
0: ครับ
1: ใบแดงก็คือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับสิทธิเลือกตั้ง
0: ครับ
1: หลังประกาศผลการเลือกตั้งนะครับใบแดงหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะ
0: อ๋อหลังนะครับเนาะ
1: ครับ
0: เราจะให้ใบแดงก่อนประกาศผลเลือกตั้งได้ไหมครับ
1: ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มี
0: ส
1: ่วนใหญ่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่มี
0: ครับ
1: ทำไมกกต.ถึงให้ใบแดง
0: ครับ
1: กกต.ให้ใบแดงเพราะว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่านะครับผู้สมัครกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา65วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5
0: อันนี้คือผู้สมัครทำผิดจริงๆเลย
1: ผู้สมัครนี่ทำผิดถ้าผู้สมัครไม่ได้ทำผิดล่ะแต่ผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจนะครับกับการกระทำของบุคคลอื่น
0: ครับ
1: อันนี้ก็โดนใบแดงได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับนี่พอโดนใบแดงปั๊บเนี่ยพอข้อที่จริงปรากฏไปที่กกต.แล้วกกต.ก็จะมีมตินะครับสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมติของกกต.เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักวินิจฉัยและคดีก็จะประมวลเรื่องยื่นไปที่ศาลอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยสั่งนะคำวินิจฉัยของกกต.

0: ใบแดงเนี่ยไม่ได้มาสมัครใหม่ไม่ได้ผู้สมัครที่โดนใบแดงจะมาสมัครใหม่ไม่ได้เลยนะครับเปิดรับสมัครใหม
1: ่10ปี
0: ใช
1: ่ตามกฎหมายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือใบแดง
1: ครับผม
0: ต่อไปเป็นใบดำใบดำก็คือการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหลังประกาศผลการเลือกตั้งใบดำนะครับทำไมกกต.ถึงให้ใบดำทำไมศาลต้องให้ใบดำ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครเนี่ยกระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหลักเกณฑ์เหมือนกับใบแดงเลยนะหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นนะก็ให้กกต.ยื่นคำร้องไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งศาลอุทธรณ์พิจารณาก็ถ้าเชื่อกับกกต.ศาลอุทธรณ์ก็จะเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมีกำหนด10ปีหรือตลอดชีวิตแล้วแต
1: ่อ๋ออันนี้คือสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
0: ใช่
1: นะครับแต่ใบแดงนี่คือสิทธิเลือกตั้ง
0: ถูกต้องครับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี่สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1: อ๋อโอเคครับ
0: อันนี้เข้าใจเนาะแล้วก็นี้มาดูแพ็กเกจความเสียหาย
1: ครับ
0: บุคคลที่ผู้สมัครที่โดนใบแดงเนาะโดนใบแดงก็คือโดนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องโดนอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกคำสั่งของศาลอุทธรณ์เนี่ยจะสั่งอะไรบ้างสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนนะคำสั่งที่สองสั่งให้ดำเนินคดีอาญาสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับและ
1: อ
0: ีกสั่งหนึ่งก็คือสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม
1: ่โอ้โหโดนเป็นแพ็กเกจเลยนะครับ
0: แพ็กเกจ4กรณีสั่งเลือกตั้งใหม
1: ่ครับ
0: นะครับสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
1: ครับ
0: สั่งให้ดำเนินคดีอาญาและก็สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับงั้นผู้สมัครที่โดนใบแดงเนี่ยจะโดน4อย่าง
1: ครับตามมานะครับตามมาเราจะทำ
0: ใบ
1: แดงนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าค่าเสียหายในการเกี่ยวกับเลือกตั้งใหม่มันแค่ไหนอย่างไรนะครับมันมีค่าเสียหายอะไรบ้างที่ผู้สมัครจะต้องชดใช้
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราพักเบรกพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ครับมาต่อช่วงที่2ของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนนะครับผมวิดาลักษมีนะครับผมอยู่กับพี่เปี้ยภูมิพันธ์ชัยเชื้ออยู่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเขาเรียกว่าแพ็กเกจนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการให้
1: ที่สารทรมีคำสั่ง
0: ที่สารทรมีคำสั่งเกี่ยวกับการให้ใบแดงนะครับผมก็มันต้องมีกระบวนการเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วก็ยังมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีนะฮะมีการดำเนินคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการจำคุกแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงสุดท้ายเป็นการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายจากการเลือกตั้งมันจะเป็นไงมันเป็นไงบ้างครับ
1: คือขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้สมัครเองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้สมัครทุกท่านเนี่ยนะตระหนักเรื่องนี้แหละนะแต่ว่า อาจจะคิดว่าเอ๊ะกกต.คงไม่ทำอะไรนะคงไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็4ปีแล้ว
0: คิดอย่างนี้นะ
1: คิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็4ปีแล้วเดี๋ยวก็มาเลือกตั้งกันใหม่
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะครับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเป็นกฎหมายเฉพาะเป็นกฎหมายพิเศษ
0: ครับ
1: ท่านคิดดูว่าองค์ประกอบหลักของเขาเนี่ยนะของเนื้อของกฎหมายเองเนี่ยเขาใช้คำว่าเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับตัวเอง
0: ครับ
1: เนี่ยองค์ประกอบตรงนี้เพื่อจูงใจเนี่ยมันเป็นจินตนาพิเศษนะนะ
0: ครับ
1: เพื่อจูงใจในช่วงเลือกตั้งถ้าท่านกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วชี้ชัดข้อที่จริงปรากฏชัดว่าท่านจูงใจเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านทำไปเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยลงคะแนนให้กับตัวท่านเองนั่นแหละว่างั้นเนี่ยตัวผู้สมัครนี่แหละเพื่อให้ได้คะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิตั้งในพื้นที
0: ่ครับ
1: นั้นท่านอย่ามองเรื่องเล็กน้อยนะครับอย่ามองเรื่องเล็กน้อยที่ผมคุยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับตอนต้นนะว่าเวลาศาลอุทธรณ์เวลากกต.มีความเห็นมีคำวินิจฉัยแล้วก็ยื่นศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็จะสั่งเป็นชุดขึ้นมาท่านจะเจอก็ไปสีเด้งนะครับนี่ไม่ใช่ปกเด้งเนี่ยแต่ท่านจะโดนสีเด้งปกเด้งมันมีแค่สองสามเด้งเลยนี่มันสีเด้งนะครับเด้งแรกก็คือก็ศาลอุทธรณ์จะสั่งให้ท่านเนี่ยนะครับเลือกตั้งใหม่ในเขตพื้นที่ที่เกิดการทุจริตเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือที่ทำนี่เด้งแรก
0: ก็ระวังประบันที่หยุดก็
1: ท่านต้องพ้นจากตำแหน่งเล
0: ย
1: ท่านต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับพ้นจากตำแหน่ง
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายว่าพอศาลอุทธรณ์รับคำร้องปั๊บนะครับ
0: ครับ
1: ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
0: หยุดก่อน
1: หยุดก่อนเลย
0: ครับ
1: กระบวนการของศาลรับคำร้องเรียบร้อยจากกกต.เรียบร้อยท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได
0: ้
1: นะครับพอศาลอุทธรณ์พิจารณาสำนวนไปปั๊บนะเชื่อตามที่กกต.ร้องเข้าไป
0: ครับ
1: ศาลอุทธรณ์ก็จะสั่งให้ท่านนะครับสั่งให้เลือกตั้งใหม่ท่านต้องพ้นจากตำแหน่งเลย
0: ครับผม
1: ครับสั่งเลือกตั้งใหม่2สั่งอะไรครับสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของท่าน
0: ครับ
1: หรือสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเสร็จนะครับสั่งกี่ปีครับก็กรณีกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเรื่องซื้อเสียงตาม65วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5เนี่ยก็คือ20ปีศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีศาลไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลมินิตนะฮะกฎหมายสั่งให้ศาลสั่งนะกฎหมายเขียนเลย
0: 20เลย
1: ให้ศาลสั่งครับ20ปีนะ
0: ไม่ใช่ว่า1ปี2ปี
1: ไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้นอกจากที่สั่งเพิกถอนสิทธิ์แล้ว
0: ครับ
1: สั่งอะไรครับสั่งให้ดำเนินคดีอาญาดำเนินคดีอาญาเท่าไหร่ครับดำเนินคดีอาญาจำคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับ 20,000 ถึง 200,000
0: โอ้ติดคุกด้วยอัตรา
1: โทษสูงนะครับ
0: ติดคุกด้วย
1: ตรงนี้เนี่ยพอนั่นปั๊บเนี่ยพอศาลสั่งเสร็จก็ทางสำนักงานของพนักงานการเลือกตั้งก็จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดี
0: โอ้โห
1: นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนี่คือสั่งที่3เด้งที่3อ๋อเด้งที่4ครับเด้งที่4 ศาลจะสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ท่านอย่าลืมนะท่านอย่าลืมนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะเมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่ตำแหน่งที่ว่า
0: ครับ
1: ถูกไหมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลือกตั้งคราวก่อนเนี่ยที่ท่านพ้นไปเนี่ยท่านต้องชดใช้นะเพราะเหตุมาจากตัวท่าน
0: ใช่ครับ
1: ท่านต้องชดใช
0: ้ครับ
1: กรณีของส.ส.นะฮะเลือกตั้งทั้งเขตทั้งจังหวัด
0: ครับ
1: ทั้งเขตเขตหนึ่งเขตสองของลำพูนเรามีเขตหนึ่งเขตสองถ้าส.ส.โดนก็หลักสิบล้านนะครับค่าเสียหายที่ต้องจัดการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: นะครับกรณีของอบจ.
0: ครับ
1: นะฮะอบจ.เคยที่จังหวัดแถวทางอีสานอันนี้ก็สิบกว่าล้านครับต้องเลือกตั้งไหมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยสิบกว่าล้านครับ
0: ครับ
1: ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะพอมาเทศบาลนะครับเทศบาลเนี่ยก็หลักล้านเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะมันทั้งเขตเทศบาลมีสองเขตเนาะ
0: ครับ
1: แต่กรณีเทศบาลตำบลก็ ก็มีสองเขต
0: ครับ
1: แต่เทศบาล
0: เมืองก็สามเขต
1: เมืองก็สามเขต
0: นครก็สี่เขต
1: นครก็สี่เขตตามจำนวนพื้นที
0: ่ครับ
1: นะครับถ้าเป็นอบต.ก็หลักแสนครับอบต.หลักแสนกรณีของนายกนี่ผมพูดกรณีของนายกก่อนนะครับหลักแสนนะครับกรณีของเขตของสมาชิกเขตมันจะเล็กลง
0: ครับ
1: ถูกไหมสมาชิกมันเขตเล็กลงถ้าเทศบาลก็อยู่ประมาณหลักแสนต้น
0: ๆครับ
1: สองแสนสามแสนอยู่ประมาณนะประมาณ
0: ครับ
1: อบต.ก็จะเล็กลงมาอีก
0: ครับ
1: นี่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับท่านต้องชดใช้ท่านต้องชดใช้ฮะกรณีที่ท่านชดใช้เนี่ยโอเคถ้าค่าใช้จ่ายมันจะแบ่งเป็น3ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ย
0: ครับ
1: นะจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของท้องถิ่นอันนี้ 80% จะเป็นของท้องถิ่น
0: อปท.นั้น
1: ๆอปท.นั้น
0: ๆครับ
1: ของท้องถิ่นเพราะอะไรเพราะท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินการจัดการเลือกตั้งเนาะ
0: ครับ
1: ไปพิมพ์บัตรไปพิมพ์หีบบัตรนะนี่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเกิดขึ้นสูงมาก
0: ค่าก
1: รรมการ
0: กกต.ท้องถิ่น
1: กกต.ท้องถิ่นอันนี้คือตกอยู่ที่ท้องถิ่นหมดเลย
0: ครับ
1: ของกกต.ค่าใช้จ่ายส่วนที่2ก็คือของกกต.กลางซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเล็กน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของท้องถิ่นนี่ 80%
0: ครับ
1: ของกกต.กลางสำนักงานกกต.กลางเนี่ยก็ประมาณ 10%
0: ครับ
1: 5-10%
0: ครับ
1: ของสำนักงานกกต.จังหวัดนี่ค่าใช้จ่ายส่วนที่3
0: ครับ
1: ที่ท่านต้องใช้คือส่วนของสำนักงานกกต.จังหวัดไอ้นี่ก็ประมาณ 10% ซึ่งไม่เยอะซึ่งไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: ไม่เยอะแต่พวกท่านเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถ้าโดนใบแดงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
0: นะครับ
1: น
0: ี่ที่พี่จะสะท้อนถึงว่าผลของการโดนใบแดง
1: ใช่ครับ
0: มันจะต้องมีอะไรตามมาบ้าง
1: ถูกต้องครับท่านไม่ใช่ว่าท่านโดนใบแดงแล้วท่านจะ เดินเฉิดฉายไป แบบสบายๆไม่ใช่นะท่านต้องชดใช้ต้องถูกดำเนินคดีอาญาท่านต้องถูกเพื่อถอนสิทธิ์ตั้งไปสมัครไปเล่นการเมืองอีกไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีความสำคัญนะฮะค่าใช้จ่ายส่วนของท้องถิ่นเนี่ยมันจะสูงถ้าสมมติท่านไม่จ่ายล่ะท่านดื้อแพ่งผมไม่จ่ายอ่ะผมไม่มีตังค์ไม่หนีไม่เบี้ยวไม่จ่ายอ่ะทำยังไงทรัพย์สินของท่านก็จะถูกบังคับคดีถูกบังคับคดีต้องถูกยึดทรัพย์นำไปขายทอดตลาด
0: ครับ
1: นะมันนำไปขายทอดตลาดอย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าสมมติเป็นเขตพื้นที่ที่ใหญ่และค่าในการเลือกตั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงเช่นอะไรเช่นอบจ
0: ครับ
1: สจ
0: ครับ
1: โดนใบแดงนายกอบจโดนใบแดงสสโดนใบแดง
0: ครับ
1: คนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่จ่ายนะทางกกต.ไปยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้วไปสืบทรัพย์เรียบร้อยแล้วเอ้ยทรัพย์ไม่มีเขาได้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกไปหมดแล้วท่านอาจจะโดนอะไรท่านอาจจะโดนฐานโกงเจ้าหนี
0: ้
1: ประมวลกฎหมายอาญาบอกให้ถ้าโกงเจ้าหนี้เนี่ยศาลพิพากษาแล้วเนี่ยท่านเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือโยกย้ายทรัพย์สินท่านอาจจะเดินข้อหาโกงเจ้าหนี
0: ้
1: อีกดอกนึงโอเคถ้าสมมติว่าท่านบอกว่า ผมไม่ยักย้ายถ่ายที่อะไรแต่ผมไม่จ่ายเนี่ยนะครับท่านอาจจะฟ้องถูกฟ้องฐานล้มละลายอีกทรัพย์สินมีเกิน1ล้านบาทกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
0: ครับ
1: ท่านอาจจะโดนฟ้องล้มละลายนะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวสืบทรัพย์แล้วท่านไม่มีหนี้ไม่ใช่ไม่มีหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะมาขายตัวตลาดบังคับยึดทรัพย์ให้กับท้องถิ่นได้หรือให้กับทางสำนักงานกกต.ทางกกต.กลางและกกต.จังหวัดได้เนี่ยนะถ้าหนี้เกิน1ล้านท่านอาจถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายนี่คือผลพวงที่ท่านจะต้องรับผิดที่จะต้องได้รับนะครับฉะนั้น1ท่านอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
0: ก่อนใช่ครับ
1: นะ2ถ้าท่านทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านอย่าเหนียวหนี้ท่านห้ามเหนียวหนี้เลยนะโอเคท่านจ่ายเลยครับท่านผ่อนจ่ายก็ได
0: ้
1: ผ่อนจ่ายไปเดือนละ 3,000 5,000 เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการในการก็เรียกว่าเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะมันก็จะมีกระบวนการของกฎหมายอยู่นะครับพอมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งตาม420แล้วเนี่ยนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: ตาม420แล้วทางสำนักงานกกต.ก็จะมีก็เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความมีระเบียบเรื่องการยอมสัญญายอมให้ท่านสามารถผ่อนใจได
0: ้
1: นะครับแต่นี่พูดไว้เพราะว่าผมเชื่อว่าทางสำนักงานทางท้องถิ่นเนี่ยนะหรือผู้สมัครเนี่ยไม่น่ากระทำผิดหรอกถึงทำผิดก็ยอมจ่ายนะครับก็ยอมจ่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพราะว่าเงินของแผ่นดินเนี่ยนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
0: ้ครับ
1: นะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะฮะทางสำนักงานกกต.เนี่ยมีMOU กับสำนักงานอัยการ
0: ครับ
1: สำนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายเหล่านี
0: ้
1: นะครับฉะนั้นท่านก็จะต้องเจอกระบวนการเหล่านี
0: ้
1: ต้องไปสืบทรัพย์มีการสืบทรัพย์มีการบังคับคดีมีการนำทรัพย์สินของท่านที่เกิดจากการบังคับคดีไปขายท่อตลาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านจะต้องเจอแน่นอนถ้า
0: ทำผิด
1: กฎหมายเลือกตั้งแล้วก็
0: โดนใ
1: บแดงนะครับอันนี้สิ่งที่จะพูดให้ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าต้องระมัดระวัง
0: ครับ
1: ต้องระมัด
0: โทษมันแรง
1: โทษแรงครับ
0: โทษแรง
1: โทษแรงครับนะฮะอย่าลืมนะว่าเงินแผ่นดินเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
0: ้ครับ
1: นะครับคดีอาญาก็มีโอกาสรออาญานะครับ
0: มีโอกาสรออาญาร
1: ออาญาได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้ไม่มีคำว่ารออาญาแล้วอย่าลืมนะครับว่าเมื่อท่านถูกดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับอายุความ10ปีนะครับอายุความ10ปีอายุความยาวนะครับ
0: ครับ
1: เล่นกันแบบยาวๆนะครับโอเคสิ่งที่จะพูดให้ท่านฟังก็ประมาณนี้ครับน้องวีดามีอะไรจะถามอีกมั้ยครับ
0: ครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งนะฮะสารพัดใบสารพัดใบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะก็มีทั้งใบส้มใบเหลืองนะฮะใบแดงใบดำนะฮะเน้นๆก็คือใบแดงนะครับผมใบแดงเป็นใบที่สำคัญซึ่งเป็นใบที่โทษแรงนะฮะโทษหนักนะฮะก็
1: สีแดงครับ
0: สีแดงนะฮะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้วุฒิผู้สมัครผู้รับสลายนะฮะก็ต้องพึงระมัดระวังพึงสังวรไว้หน่อยนะว่าการเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดท่านทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็จะมีโทษร้ายแรงตามมาอย่างที่พี่เปียวได้แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับผมครับนี้สุดในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมนะของสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนในช่วงนี้นะฮะของโครงการต่างๆมีอะไรบ้างช่วงนี้นะครับทางสำนักงานกกต.ลำพูนเรามีโครงการที่ชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสพชตนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการอยู่นะมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกกต.ได้มาอธิบายได้มาอธิบายให้กับผู้ฟังได้รับ ทราบกันนะฮะในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าประเมินมาตรฐานสสปชตนะครับในปี2569เนี่ยเราจะมีอยู่4สสปชตด้วยกันนะที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานสสปชตกิจกรรมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการประเมินมาตรฐานในวันพฤหัสนะฮะที่25มิถุนายนเราจะดำเนินการประเมินมาตรฐานสสปชตที่ห้องประชุมนะฮะของสำนักงานกกต.จังหวัดนครพนมเราจะมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสสปชตมาจากหลากหลายหน่วยงานในการที่เราทำ MOU ไว้ด้วยกันนะไม่ว่าจะมาจากกรมการปกครองนะครับผมกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็พัฒนาความมั่นคงและความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนะครับอันนี้คือ
1: 8
0: หน่วยงานรวมถึงกกต.ก็จะมาเป็นคณะกรรมการในการประเมินมาตรฐานสสปชตในครั้งนี้นะครับงานที่ถึงในวันพฤหัสเนี้ยเราจะเป็นการประเมินมาตรฐานอยู่8แห่งด้วยกันนะฮะแห่งที่1นะฮะก็จะเป็นสสปชตที่สสปชตของหนองปลาสวายนะครับอำเภอบ้านโฮ่งแห่งที่2นะฮะจะเป็นสสปชตแม่ตื่นหนองพลีแห่งที่3สสปชตทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างแห่งที่4ก็จะเป็นสสปชตวางผางอำเภอเวียงหนองล่องนะฮะแห่งที่5สสปชตตำบลทาแม่รอบอำเภอแม่ทาแห่งที่6สสปชตตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิแห่งที่7สสปชตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางแห่งที่8สสปชตตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนนะครับก็กระบวนการในวันนี้ก็จะเป็นการประเมินมาตรฐานสสปชตซึ่งเราดำเนินการอย่างมาอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่2แล้วนะครับปีที่แล้วเราก็ดำเนินการประเมินมาตรฐานไปทั้งสิ้นอยู่4แห่งด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสปชตตำบลทาประดุกสสปชตตำบลลีอำเภอลีสสปชตตำบลท่าตุ้มป่าซางแล้วก็สสปชตเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งปีนี้เราก็จัดอย่างต่อเนื่องก็จะมีอยู่อีก8แห่งด้วยกันนะฮะใน
1: พี่ถามนิดเขามีเกณฑ์ในการประเมินมี
0: มีครับอย่างที่เพียวว่านะครับก็เราจะมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโดยใช้หลักมาตรฐานเขาเรียกว่า5กอนะ5กอด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเนี่ยกิจกรรมนะครับผมกฎกติกานะฮะกองทุน
1: กองทุน
0: แล้วก็ตัวกรรมการ
1: ครับ
0: นะฮะมันจะมีแต่ละหัวข้อนะ
1: ครับ
0: แต่ละข้อนะก็จะมีประเด็นแยกย่อยในการให้คะแนน
1: ครับ
0: ในการประเมินว่าได้รับมีคะแนน1 2 3 4 5ในแต่ละข้อยังไงสรุปแล้วโดยรวมก็จะมีคะแนนที่ผลออกมาจะเป็นดีเลิศดีมาก
1: ครับ
0: ดีพอใช้อะไรเงี้ยก็จะถ้าเกิดสสปชตที่ได้รับคะแนนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป
1: อันนี้คือต้อง
0: ประมาณ 70%
1: ออกผ่านการประเมิน
0: ถือว่าผ่านการประเมินนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมานั่งประชาสัมพันธ์นะให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันว่าผลของการประเมินมาตรฐานแต่ละแห่งนี้เป็นยังไงนะครับโดยเราจะได้ทำหนังสือเรียนเชิญนะท่านคณะกรรมการสสปชตตำบลละ5คนนะ5คนนะฮะเข้ามานำเสนอผลงานของท่านที่ผ่านมานะครับแก่คณะกรรมการโดยจะมีเราจะให้ช่วงเวลาในการนำเสนอผลงานของแต่ละศูนย์นะประมาณโดยรวมต่อแห่งนะครับประมาณ40นาทีนะฮะอาจจะนำเสนอด้วยทางวิดีโอดิทัศน์ก็ได้หรือว่าทาง presentation โดยใช้ PowerPoint ก็ได้นะนำเสนอกับท่านกรรมการได้รับฟังแล้วท่านคณะกรรมการก็จะมีการตอบสอบถามนะฮะสอบถามกรรมการที่มานะว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในท้องถิ่นของท่านอย่างไรบ้างนะครับอันนี้กระบวนการก็จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้นะครับสุดท้ายนะฮะมันจะไปจบที่งานเขาเรียกว่ารวมพลคนสสปชตนะฮะในวันที่7กรกฎาคม2569ที่โรงแรมแคนป่าเราจะเรียนเชิญเนี่ยทั้ง ทั้ง808ท่านที่มาประเมินเนี่ยรวมถึงทั้ง4แห่งของปีที่แล้วที่จะมาประกวดสสปตในปีนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็สสปตที่เหลือทั้งจังหวัดเราจะมีการประชุมเสวนากันนะฮะที่โรงแรมแกนปาในวันที่7กรกฎาคมนะก็จะเป็นการเหมือนเข้ามาพบปะพูดคุยนะฮะแล้วก็สะท้อนผลงานของแต่ละศูนย์นะฮะว่าที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรมีผลงานที่โดดเด่นอะไรมีการจัดบูธนิทรรศการของแต่ละตำบลด้วยนะฮะรวมถึงมีการมอบสัมพันธ์ลืมบอกมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะฮะ
1: อันนี้ระดับจังหว
0: ั
1: ด
0: มอบเกียรติบัตร
1: ระดับประเทศมีไหม
0: เอาจังหวัดนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะส่งต่อไประดับประเทศต่อนะมีการมอบเกียรติบัตรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสสพตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอันนี้คือโครงการที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสพจตประจำปี2569นะฮะของจังหวัดลำพูนนะก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะฮะโอเคครับก็คราวนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาของรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะวันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะผมนายปิดาลักษมีแล้วก็นายภูมิพันธ์ชัยเชื้อนะครับพนักงานของกตจังหวัดลำพูนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ปฏิณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50 และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปทในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะและในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือบ่ายวันนี้วัดได้ 36.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 26.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสปริมาณฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้ตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 0.01 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดามเพอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาเซลเซียสที่บ้านก็จัดสรรอำเภอลีอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้1มิลลิเมตรค่ะและวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา19นาฬิกา3นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาทีจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลำปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรก็อุตส่าห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสวทลำปูนเฮาเนี่ยส่งกระจายเสียงออกอากาศเนาะรัศมีประมาณ40กิโลเมตรทางอากาศเนี่ยนะเจ้าก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนทั้งในส่วนของพื้นที่บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็สามารถเปิดรับฟัง FM 95เมกะเฮิรตซ์ของเฮาได้แต่เจ้าก็แน่นอนมีดีเจมีผู้จัดรายการแน่เจ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแต่เจ้าทั้งดีเจในส่วนของดีเจของสวทลำปูนเฮาเนาะดีเจออยดีเจโอมดีเจอั้นแต่เจ้าทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคือกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยนะเจ้าแล้วก็มีดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานต่างๆเนาะเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกว่า16รายการเลยที่เข้ามาอู้จ่าประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังนะเจ้าผ่านช่วงเวลาของรายการต่างๆก็ฝากสวทลำปูนนะเจ้าไว้เป็นแฮมหนึ่งคลื่นตีจะอยู่กู้กับพี่น้องชาวลำปูนท่านผู้ฟังแฟนรายการของเฮาต่อยนะจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95นะจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

โอ้ยเป็นเรื่องอีกแล้วทำไมลูกจ้างแบบเราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยแค่มาสายก็โดนหักค่าจ้างหรอเงินเดือนก็ออกไม่เคยตรงลาพักร้อนก็ยากลาป่วยก็ทำไม่ได้อีกแล้วทนายจ้างเลิกจ้างแบบนี้จะได้ค่าชดเชยไหมปัญหาเหล่านี้ที่คุณเจอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยคุณได้โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506กด3หรือ LINE Official Account @trdlpwu หรือ Facebook Fanpage กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมให้บริการในสายนี้นะครับ

0: เตือนนายจ้างจ้างคนงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนทำผิด3โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ห้ามจ้างคนงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีเจอจับปรับส่งกลับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนงานต่างด้าวพ.ศ. 2551
2: ดีนะที่เราเข้ามาถูกต้องมีเงินถูกส่งกลับแน่ๆ
1: ใช้แรงงานถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ดี
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะเจ้าก็ผิดเป็นจับปรับเป็นแสนนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของคนต่างด้าวเนาะก็ต้องเรียนย้ำคุณผู้ฟังนะเจ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายในการกำกับดูแลควบคุมเรื่องของกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำการในประเทศไทยเนาะซึ่งก็เป็นทั้งเรื่องของการป้องปรามเรื่องของความมั่นคงทั้งเรื่องของการทำงานต่างๆก็จะมีข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการรับคนต่างชาติแต่จากที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ้องเนาะกลุ่มอาชีพของคนลาวคนพม่านะเจ้าคนกัมพูชานะเจ้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทำอย่างได้พ่องเลยนะแล้วก็จะมีอาชีพที่กำหนดมีข้อกำหนดต้องมีนายจ้างรองรับสถานที่การทำงานมีใบอนุญาตการทำงานต่างๆทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลในภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้าทีนี้ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะจ๊ะปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการบ่มีใบอนุญาตทำงานปัญหาในเรื่องของการเข้ามาทำงานไม่ตรงนะจ๊ะกับรายการที่อนุญาตให้ทำได้เนาะอย่างคือเข้ามาทำงานกรรมกรรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจ๊ะอยู่เมินไปไกลเว้นว่าไปทำกับข้าวขายคนเดียวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่แย่งคนไทยทำก็ไม่สามารถทำได้ถ้าท่านพบเจอกรณีของคนต่างด้าวเปิดร้านขายสินค้าเองเนี่ยเปิดร้านตัดผมเปิดร้านตัดเล็บเปิดร้านทำเล็บเนาะหรือเปิดร้านขายไก่ทอดขายกับข้าวขายนู่นขายนี่นะจ๊ะเนี่ยทำไม่ได้ถือว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยทำเพราะคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะจ๊ะถ้าทำผิดประเภทก็ถือว่าผิดกฎหมายเนาะเปิ้นเธอเข้ามาเนี่ยการยังไปเยี่ยมยังนี่นะก็ถือว่าผิดกฎหมายเปิ้นเธอไปทำสวนเกษตรนะจ๊ะแต่กลับไปกลายทำกรรมกรก่อสร้างถึงจะมีใบอนุญาตทำงานพอตรวจแล้วไม่ตรงกับใบอนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายนะจ๊ะแล้วผิดทั้งลูกจ้างผิดทั้งนายจ้างในกรณีที่เป็นนายจ้างแล้วทำผิดแบบนี้แต่กฎหมายกับไม่มีกำหนดอย่างไว้เพียงแค่มีเรื่องของค่าปรับอย่างเดียวแต่ประเด็นนี้มาใจนะจ๊ะกฎหมายใหม่เนี่ยนายจ้างถ้าจ้างลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานเนาะแล้วเอาไปทำงานผิดประเภทเหล่านี้นะจ๊ะผิดเป็นจับปรับเป็นแสนแล้วนายจ้างเนี่ยแต่ก่อนมีโทษแค่ค่าปรับอย่างเดียวลูกจ้างหนึ่งคนที่ท่านจ้างมาเนี่ยนะจ๊ะ

ถ้าใบอนุญาตทำงานไม่มีเนี่ยต่อคนเนาะค่าปรับเป็นแสนนะเจ้าถ้ามี3คนแล้วมีใบอนุญาตเนี่ยก็3แสนนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วถ้าว่าบ่ฟังไอ้เนาะครั้งหนึ่งครั้งสองโอ้มีประวัติจ้างคนต่างด้าวมาเป็นแบบนี้ตลอดนายจ้างมีโทษถึงกับต้องติดคุกเลยนะเจ้าทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายในการกำกับควบคุมดูแลในเรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูเนาะถ้าพบคนต่างด้าวขายสินค้าขายอาหารขายเปิดร้านเองนะเจ้าเนี่ยชัดเจนเลยแหละว่าแย่งอาชีพคนไทยทำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าส่วนทางด้านของจัดหางานจังหวัดลำปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังป้นก่อมีการตรวจนะเจ้าตรวจแล้วก็คุ้มครองคนหางานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตรวจสอบนายจ้างตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องล่าสุดในซุ้มตรวจสถานประกอบการที่อำเภอเมืองลำปูนเจ้าสถานประกอบการนายจ้างใน4ที่พบแรงงานต่างด้าว5รายเป็นสัญชาติเมียนมา4รายเป็นบุคคลบ่มีสถานะทางทะเบียน1รายผลการตรวจสอบพบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมา1รายเนี่ยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2561ข้อหาตามมาตรา8คือเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้อันนี้มีโทษปรับตามมาตรา101ตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนายจ้างก็จะถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรา9นะจะเป็นนายจ้างคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ซึ่งมีโทษตามมาตรา102โทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่งก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมตัวคนต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปและจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์สร้างกันฮับหูเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็บทลงโทษเพื่อเน้นย้ำให้นายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวเนาะปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างถูกต้องนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเน้นย้ำนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวนะเจ้าผิดเป็นจับปรับเป็นแสนเนาะจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะเจ้า

วิธีการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุหรือ Aging Society ทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะเข้ามาเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายไปส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ต้องหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามทยอยเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตการให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยนั้นก็จะมีประกันสังคมคอยดูแลคุ้มครองเรื่องสุขภาพการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยมีหลักฐานใบอนุญาตการทำงานภายใน30วันกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมให้ทำการยื่นสปส.1/01ไปก่อนกรณีขึ้นทะเบียนแล้วให้ทำการแจ้งผู้ประกันตนสปส.1/03พร้อมกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตในการทำงานโดยต้องไปยื่นในพื้นที่ที่ทำงานกับนายจ้างเท่านั้นเมื่อยื่นแล้วนายจ้างต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนต่อไปในรูปแบบสปส.1/10สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5จากค่าจ้างรายเดือนซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนกำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน7กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมได้ที่ LINE Official Account @SSO ไทยสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ

เจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสียงเห็นแล้วนะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะสีท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านนะเจ้าไปเพียงตัวอีกก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะเจ้ากับรายการตังสวทละปูนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทั้งดีเจอ้อยดีเจโอมดีเจอั้นนะเจ้าก็ช่วงนี้ก็จะปะกันกับดีเจสามออนะเจ้าดีเจออยดีเจอั้นดีเจโอมนะเจ้าก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการต่างๆพร้อมกันกับทีมเครือข่ายนะเจ้าอันหน่วยงานส่วนราชการนะเจ้าส่วนต่างๆเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าที่จะได้สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็รายงานข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบผ่านคลื่นวิทยุ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้นะเจ้าวันนี้ดีเจออยนำรายการลาทุกท่านไปแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังดูแลรักษาสุขภาพขับรถขับราเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอเฮ้อขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีเจ้า

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10:00 น.วันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนาฤมลอุดมพรรายงาน
2: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ.2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ.2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมากแนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้ง2ด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟู ให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนอยู่ในขณะนี้ทุกช่องทางบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะทุกวันอังคารเนาะ10โมงเจ้าก็จะมาป้ากันกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแทนหัวหน้าเล็กนะครับซึ่งหัวหน้าเล็กก็ติดภารกิจติดราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รายการของเราจะดำเนินรายการโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็วันนี้นะก็มีคลิปสาระดีๆนะครับตีทางหัวหน้าเล็กฝากนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการก็เป็นความรู้ร่วนๆเลยนะครับบ่จะเป็นในเรื่องของการโครงการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพนะมีผลลัพธ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเข้าร่วมโครงการแล้วก็รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะส่งต่อได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะแล้วก็ยังมีปัญหาบริบทและปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เป็นจะได้นะครับแล้วก็แนวเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกรเป็นจะได้นะโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินนะครับรับฟังรายการนี้คือดีเพราะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับฟังกันแน่นอนเอาไปเริ่มกันที่หนึ่งเรื่องราวตีตังวันนั้นเล็กเนาะได้ฝากนะครับเปิดคลิปคือความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบรั้วกองทุนฟื้นฟูสาระดีๆกับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับวันนี้ผมพระสิทธิ์สวัสดิ์ครับในนามของคณะอนุกรรมการภาคเอกชนครับและก็อีกท่านหนึ่งครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุรักษ์บุตรแคร์ครับในนามของอนุกรรมการเขตอำเภอทุ่งหัวช้างลีสัดส่วนของเกษตรกรครับ
2: พี่สุรักษ์ครับวันนี้ครับที่อำเภอทุ่งหัวช้างครับมีกลุ่มเกษตรกรหรือพี่น้องเกษตรกรได้รับโครงการอะไรดีๆไปบ้างแล้วครับ
3: ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราได้รับโครงการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพของตัวเอง
2: กู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ
3: จากกองทุนฟื้นฟูเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยทางวิถีชีวิตของพี่น้องทุ่งหัวช้างเนี่ยจะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงด้านปศุสัตว์ครับก็เอาไปลงทุนทําปศุสัตว์เพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยการเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเรียกว่าลงทุนครั้งเดียว
2: การ
3: ลงทุนครั้งเดียวก็คือต่อไปเนี่ยหญ้าก็ฟรีฟางก็ฟรีคือเราทําภาคการเกษตรอยู่แล้ว
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่ากลุ่มที่ได้รับงบมาแล้วไปทําเกี่ยวกับ
3: การเล
2: ี้
3: ยงว
2: ั
3: ว
2: นะคร
3: ับ
2: แล้วเป็นไงบ้างครับได้รับไปกี่กลุ่มแล้วครับตอนนี้เท่าที่ทราบ
3: ตอนนี้รับไปแล้ว3กลุ่ม
2: เลี้ยงวัวทั้งหมดไหมฮะ
3: เลี้ยงวัวทุกกลุ่ม
2: โอ้แสดงว่าทางทุ่งหัวช้างเกษตรกรนอกจากอาชีพหลักเดิมทําสวนทําไร่ก็อาชีพรองก
3: ็
2: ที่มีความสามารถคือเลี้ยงวัว
3: เลี้ยงวัว
2: อ๋อครับแล้วเป็นไงฮะประสบผลสําเร็จยังไงบ้างเอ่ย
3: ก็เลี้ยงวัวเนี่ยรู้สึกว่าปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามีเงินในการที่จะใช้หนี้ตรงนี้แล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่จะส่งลูกหลานเรียน
2: อ๋อครับ
3: บางคนก็มีเขาเรียกว่าวัวจำนวนวัวเพิ่มขึ้นจากการผสมพันธุ์จากการขยายพันธุ์ของวัวที่ได้จากโครงการนี
2: ้โอเคงั้นถือว่าประสบผลสำเร็จ
3: ครับ
2: แล้วมีการส่งต่อหรือกระจายความรู้ไปยังกลุ่มอื่นๆไหมฮะว่ากลุ่มที่ประสบผลสำเร็จแล้วทำแบบนี้กลุ่มอื่นจะมาเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ยังไงบ้างมีการส่งต่อไงบ้างครับ
3: ครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มที่ได้รับไปแล้วเนี่ยพยายามกระจายข่าวตรงนี้เขาก็จะถามคือบางคนเนี่ยไม่เคยมีวัวเลย
2: ไม่เคยมีวัวเลย
3: ไม่เคยมีวัวเลยพอเห็นว่าเลี้ยงวัวเอ้าซื้อวัวมาเหรอซื้อมาจากไหนเอ้ยกองทุนฟื้นฟูช่วยเนี่ย
2: อ๋อ
3: มันต้องเข้ายังไงเข้าสมัครสมาชิกตรงไหนกับใครอะไรเนี่ยเขาเริ่มสนใจที่จะเข้ามาเป็น สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเรา
4: ครับที่สำคัญก่อนที่จะเป็นการรวมกลุ่มแล้วได้เงินสนับสนุนแบบนี้เกษตรกรต้องทำอย่างไรกับกองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำพูนครับ
3: ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
4: สมัครกับนิกรอันดับแรกถูกต้องฮะ
3: เสร็จแล้วก็ภายในกลุ่มก็มาคุยมาปรึกษาหารือกันว่าเราอยากทำอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
4: ที่มันจะแก้หนี้ได
3: ้ที่มัน
4: ฟื้นตัวอาชีพได
3: ้ฟื้นตัวอาชีพได้แล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องวัวเนี่ยนะครับว่าโอ้มันเป็นทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ไม่เกินกำลังพี่น้องเกษตรกร
4: นั้นแสดงว่าทุ่งหัวช้างเนี่ยมีความรู้ความสามารถเรื่องการเลี้ยงวัวโครงการที่จะไปส่งเสริมน่าจะดีสุดคือด้านบริษัทคือการเลี้ยงวัวถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับตอนนี้นะครับ
4: ถาม
3: ว่ากลุ่มที่เลี้ยงวัวอยู่เนี่ยก็คิดว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่สืบทอดกันมาวิชาการเลี้ยงวัวการดูแลรักษาการหาอาหารให้วัวอย่างเงี้ยมันเข้ากับบริบทในอำเภอทุ่งหัวช้าง
4: ครับ
3: ครับ
4: พี่สุรักษ์นอกจากที่จะดูแลอำเภอทุ่งหัวช้างแล้ววันนี้กองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำพูนเนี่ยดูแลพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนทั้งจังหวัด
3: ใช่
4: ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาสู่กระบวนการของการอยู่ในสมาชิกของเราหน่อยครับ
3: ครับก็ดีครับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูเราเรายินดีต้อนรับนะครับพี่น้องที่เขาเรียกว่าทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าพ่อแม่หรือว่าสมาชิกเก่าๆเนี่ยเขาอาจจะล้มหายตายจาก
4: แล้
3: วลูกหลานอาจสามารถที่จะมาสืบทอดใช้สิทธิ์ของพ่อแม่ของตัวเองได
4: ้ครับอันนี้คือข้อดีของกองทุนฟื้นฟูครับ
3: ครับคือเป็นสมาชิกเป็นแล้วเป็นเลยเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับแล้วเป็นเลยเนี่ยเราจะดูแลกันตลอดจนปลดหนี้ปลดสินได
4: ้ครับก็ขอบคุณพี่สุรักษ์มากครับในนามของกองทุนฟื้นฟูของจังหวัดลำพูนเราตัวแทนจากอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับแล้วก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูเราจะมานำเสนอในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ก็เป็นสาระดีๆนะครับถึงความคืบหน้าถึงผลสำเร็จของโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับกันอย่างก็ได้รับฟังไปแล้วแล้วก็มีในเรื่องของโครงการกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับการยกระดับคุณภาพชีวิตการเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สามารถส่งต่อได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับก็ยังมีแหมเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางรายการได้จะนำมาฝากคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
5: ครับวันนี้ครับพี่สุรักษ์ครับ
3: ครับ
5: ในฐานะของอนุกรรมการในทุ่งหัวช้างนะครับมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการกองทุนฟื้นฟูในจำนวนเท่าไหร่แล้วก็โดยบริบทที่พี่ดูแลอะไรบ้างครับ
3: คือในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างน่ะมันมีองค์กรเกษตรกรอยู่ประมาณ40กลุ่ม
5: ครับ
3: ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยอย่างที่ได้รู้กันเนาะนะครับในส่วนของการทำอาชีพการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุน
5: ขาด
3: ต่อไม่ได้นะครับคือบทบาทของอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราลงไปปรับเขาเรียกว่าปรับทุกผูกมิตรกับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีไม่กล้าที่จะพูดคุยกับใคร
5: ครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนาะ
3: โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินนะครับก็เลยเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักกันส่วนหนึ่งก็คือเขาเริ่มรู้จักกองทุนฟื้นฟูเริ่มรู้จักกองทุนฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดการเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้นะครับปรับโครงสร้างหนี้ให้กับพี่น้องแล้วก็มีการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรนะครับ
5: พี่ดูแลเขายังไงครับดูแลชักชวนเขามายังไงบ้างที่จะเข้าสู่กระบวนการของกองทุนฟื้นฟู
3: คืออันดับแรกเลยคำถามที่เขามาเนี่ยถ้าไปร่วมกับกองทุนฟื้นฟูแล้วเราจะได้อะไรน
5: ี่
3: หมายถึงคำถาม
5: พี่น้องเกษตรกรครับ
3: ใช่ครับเราก็บอกว่าโอเคเข้าไปนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเขาเรียกว่าการจัดการหนี
5: ้โอเคครับการจัดการหน
3: ี้หนี้สินทั้งหมดหนี้ที่เกิดจากภาคการเกษตรเนี
5: ่
3: ยมาขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูเพื่อที่จะช่วยเหลือเราจากหนักให้เป็นเบา
5: ครับแล้วหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วพี่น้องเกษตรกรรับทราบอย่างนี้แล้วได้รับผลตอบรับยังไงบ้างครับ
3: โอ้พี่น้องเกษตรกรดีใจมากดีใจมากตรงที่ว่าโอ้ยอย่างน้อยเนี่ยเขายังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเขาไม่ถูกทอดทิ้ง
5: ยังมีหน่วยงานนึงที่จะดูแลเขา
3: ใช่ครับคือบางทีเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะไปคุยกับทางเจ้าหนี้อย่างสถาบันการเงินอะไรต่างๆที
5: ่
3: เป็นหนี้อยู่เนี่ยเขาก็ยังเกรงๆอยู่ว่าจะเอาเงินจะต้องได้จ่ายเงินเลยหรือเปล่าทั้งที่ขาดทุนมาแล้วก็ พอหน่วยงานเราเข้าไปเนี่ยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาว่าอ๋อยังมีพี่น้องที่รอช่วยเหลือเราอยู
5: ่
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับกระดานสุดท้ายที่พี่น้องจะเอาหลักทิ้งว่าโอ้เรายังมี
5: ความหวังอยู่นะครับแล้วก็ในฐานะอนุเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรได้ทราบใช่ไหมครับว่าในคณะอนุของจังหวัดเราเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์การเกษตรนะครับ

0: ในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูนเราเพื่อที่จะมาเข้าร่วมที่เป็นสมาชิกกองทุนฟูและได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ขออนุญาตพี่เชิญชวนนิดนึงฮะ
1: ครับคือในตรงนี้อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพราะมันไม่ใช่กองทุนของใครแต่มันเป็นของพี่น้องเกษตรกรเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรเราจะเข้ามาพึ่งพิง
0: อ๋อพึ่งพา
1: สร้างให้มันใหญ่โตขึ้นมา
0: ครับครับก็ฝากนะครับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะเข้าสู่สมาชิกของกองทุนฟื้นฟูได้พัฒนาเกษตรกรของจังหวัดลำพูนได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่สุรักษ์มากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ก็เป็นแถมหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นการสนทนาในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกองทุนในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีกำลังประสบปัญหาในเรื่องของบริบทและปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่มีอันยังกันพ่องการลงพื้นที่เป็นจะได้ประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรตีจะได้รับผลตอบรับและความรู้สึกของเกษตรกรเป็นจะไรนะครับตะกี้คลิปดังกล่าวก็ได้อู้เชิญชวนนะอู้สรุปรวมถึงเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนที่กำลังประสบปัญหานี้สินให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับก็ขอย้ำกองทุนนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านทำหลังหนึ่งตีพร้อมให้เกษตรกรเข้ามาพึ่งพักอาศัยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในช่วงนี้นะครับพักฟังสิ่งดีๆจากทางรายการหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันในช่วง95สารพันนะครับสารพัน95

0: ลงทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ

0: ในช่วงสารพัน95นะครับก็มีเรื่องราวนะมาติดตามมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานนะตีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับส่วนเป็นประเด็นเกี่ยวกับอย่างไปฟังกันเลย
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาระความรู้ที่จะนำมาฝากนะคะก็เป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะกับรายการกรรมกรคุยข่าวนอกจอนะคะถึงประเด็นค่าไฟที่จะมีการปรับโครงสร้างอัตราใหม่ค่ะโดยผู้ใช้ไฟทั้งหมดนะคะ23ล้านครัวเรือนเป็นผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยมี15ล้านครัวเรือนที่จะได้ใช้ไฟฟ้าถูกลงเหลือหน่วยละ3บาทค่ะส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201จนถึง400หน่วยนะคะก็จะใช้ไฟฟ้าในอัตราเดิมค่ะคือ4บาท20สตางค์ถึง4บาท30สตางค์ต่อหน่วยและค่าไฟฟ้าก็จะถูกลงด้วยนะคะเพราะว่า200หน่วยแรกค่ะก็จะคิดราคาหน่วยละ3บาทดังนั้นค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศก็ใช้ไฟฟ้าได้ที่ไม่เกิน400หน่วยนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ20ล้านครัวเรือนก็จะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงแน่นอนค่ะแต่ว่าในส่วนของ5ล้านครัวเรือนที่เหลือนะคะค่าไฟฟ้าก็จะเป็นสัดส่วนที่แพงขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิน400หน่วยไปไม่มากนะคะประมาณ480ถึง500หน่วยก็จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราเดิมค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก500หน่วยขึ้นไปค่ะก็แนะนำให้ประหยัดพลังงานนะคะอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งก็สามารถที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการกำหนดวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะที่จะสามารถผ่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็สามารถนำมาประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะการที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนค่ะก็มีขั้นตอนที่ลดลงนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะแต่ว่ามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะนำมาฝากนะคะสำหรับการใช้ไฟฟ้าในระดับครัวเรือนแล้วก็สามารถที่จะมีผลประหยัดนะคะนำมาเป็นส่วนลดในการคิดค่าไฟฟ้าได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็คือแอปพลิเคชันหวัดดีค่ะหวัดดีที่ว่านี้นะคะก็สะกดภาษาอังกฤษนะคะหวัดคำว่าหวัดนี่ก็คือเป็นหน่วยไฟฟ้านะคะก็คือ WATT แล้วก็ขีดกลาง D นะคะถ้าผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ทาง Play Store นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนะคะในการใช้ส่วนลดค่ะเรามาฟังขั้นตอนการสมัครก่อนนะคะก็คือในขั้นตอนการสมัครนะคะก็จะต้องลงทะเบียนนะคะโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะอีเมลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถที่จะนำลิงก์ไปเชิญเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะได้แต้มเพิ่มขึ้นนำมาลดค่าไฟฟ้าด้วยค่ะหลักการในการนำมาใช้ลดค่าไฟนะคะนั่นก็คือหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลตามที่แจ้งไปนะคะก็จะมีทั้งเลขบัตรประชาชนค่ะรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อนะคะแล้วก็มีการลงทะเบียนหมายเลขผู้ใช้ไฟด้วยนะคะเพราะว่าเลขดังกล่าวนี้นะคะจะนำไปใช้เป็นตัวที่ยืนยันในการใช้ส่วนลดค่ะเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะได้แต้มนะคะซึ่งแต้มที่ว่านี้นะคะก็สามารถนำมาแลกสิทธิพิเศษได้หลายอย่างค่ะสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปดูด้วยนะคะเพราะว่าการสมัครครั้งแรกนี้นะคะก็จะมีแต้มให้500คะแนนเลยค่ะ500คะแนนที่ว่านี้นะคะสามารถนำไปรับต่อเนื่องได้ด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเงื่อนไขแต่ละช่วงเวลานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเบื้องต้นค่ะการสมัครครั้งแรกก็จะได้500คะแนนโดย500คะแนนนี้นะคะสามารถนำไปใช้ชำระค่าไฟฟ้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้แต้มนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่คูปองนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะอย่างเช่นมีการชำระค่าไฟฟ้านะคะก็คือมีแต้มให้เลือกนะคะมีแต้ม500คะแนน200คะแนนหรือว่า100 150คะแนนอย่างนี้นะคะแล้วสามารถนำไปเป็นส่วนลดได้ก็ยกตัวอย่างนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องเช็คด้วยนะคะว่าคะแนนอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นมี100คะแนนสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดได้10บาทค่ะ300คะแนนก็ได้30บาทนะคะ500คะแนนก็ได้50บาทค่ะส่วนวิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะแลกแต้มนะคะสามารถแลกได้ตลอดเวลาได้ทุกช่วงนะคะแต่ว่าจะนำไปหักในรอบบินถัดไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราแลกแต้มวันที่28เมษายนนะคะก็จะนำส่วนลดนี้ค่ะไปในรอบของเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่าเดือนเมษายนนี้ใบแจ้งหนี้ออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการส่วนลดในรอบถัดไปแล้วก็จะแจ้งในใบแจ้งหนี้ด้วยนะคะว่าส่วนลดที่ได้นี้นะคะมาจากการใช้แอปพลิเคชันหวัดดีค่ะไปกี่คะแนนแล้วก็จะเป็นส่วนลดกี่บาทค่ะหลังจากเราใช้ไปแล้วนะคะแต้มก็จะลดลงค่ะเราก็สามารถที่จะมาสะสมแต้มได้ตามเงื่อนไขที่ในแอปพลิเคชันกำหนดนะคะอย่างเช่นถ้าแนะนำเพื่อนนะคะจะได้กี่คะแนนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสะสมไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในแง่ที่ถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้หรือว่าผู้แลกแต้มไปเยอะๆแล้วแล้วก็แต้มเลขนั้นจำนวนแต้มนั้นหมดนะคะอย่างเช่นตอนนี้แต้มราคา300บาทอาจจะหมดแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะว่าจะหมดหรือเปล่าและหลังจากที่เราใช้ไปจนหมดแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมมาใหม่เรื่อยๆนะคะให้เราร่วมแล้วนอกจากนี้ค่ะแต้มยังสามารถนำไปใช้แลกอย่างอื่นได้ด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งเคยแลกมาแล้วด้วยนะคะก็คือแลก500แต้มแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยค่ะเดือนเมษายนนี้นะคะก็ได้แลกไปแล้วด้วยนะคะ30บาทค่ะ300แต้มนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากได้แต้มเยอะๆนะคะท่านผู้ฟังสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะสมัครแอปพลิเคชันหวัดดีนะคะก็จะได้รับ500แต้มต่อการแนะนำ1ผู้ใช้นั่นเองค่ะก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะก็จะช่วยทำให้ประเทศของเรานะคะลดค่าใช้จ่ายไปด้วยค่ะในโอกาสต่อไปนะคะก็จะมีวิธีประหยัดพลังงานหรือว่ามีข่าวสารด้านพลังงานมาฝากกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: บัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ทันทีก็คือประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่รู้จักกันว่าประกันภัยพรบประกันภัยรถภาคบังคับหรือประกันภัยพรบไม่ใช่เพียงข้อกฎหมายที่กำหนดให้รถทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนต้องทำแต่คือหลักประกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยและครอบครัวเมื่อมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาทต่อคนและในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับชดเชยสูงสุด 500,000 บาทปัจจุบันประเทศไทยมีรถที่ทำพรบแล้วกว่า36ล้านคันแต่ก็ยังมีรถจำนวนมากที่ยังไม่ทำประกันภัยพรบโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดจึงเป็นความเสี่ยงของทุกคนบนท้องถนนดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประกันภัยพรบให้ประชาชนอย่างยั่งยืนสำนักงานคปภ.จึงร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลการรับประกันภัยพรบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมั่นใจได้ว่ารถทุกคันบนท้องถนนมีประกันภัยพรบที่จะให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายกับประชาชนทุกคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถหรือแม้ว่าหากตรวจพบว่ารถคันใดยังไม่มีประกันภัยพรบเจ้าของรถสามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ได้ทันทีผ่านมือถือหรืออุปกรณ์ใกล้ตัวง่ายสะดวกและไม่เสียเวลาอีกทั้งยังได้รับการพิจารณาลดอัตราเปรียบเทียบปรับซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของรถเพราะพรบไม่ใช่แค่กฎหมายแต่คือหลักประกันชีวิตเพื่อคุณและเพื่อทุกคนบนท้องถนนคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: กลับมาป้าการชดสุดท้ายของรายการ95สารพันนะสารพัน95นะครับวันนี้รายการก็หมดเวลาลงแล้วผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึง11โมงนะครับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนีโญ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
6: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะรายการเพื่อความปลอดภัยและบริการที่ทันสมัยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูน FM 95 MHz ออกอากาศส่งตรงถึงบ้านคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะพบกับดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะรายการนี้จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกัน

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะคะคุณผู้ฟังคงเคยขับรถไปในทางแยกในชุมชนหรือตามซอยต่างๆในลำพูนใช่ไหมคะไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแล้วเราต้องมานั่งวัดใจกับรถอีกฝั่งว่าใครจะไปก่อนดีวันนี้ดิฉันมีคำแนะนำมาฝากในหัวข้อเจอแยกวัดใจอย่าไปวัดดวงกันนะคะเพราะทุกจุดเสี่ยงบนทางแยกที่เราต้องเจอเราสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้เสมอค่ะเพียงแค่เราตั้งสติหยุดหรือชะลอรถแล้วสังเกตลักษณะทางข้างหน้าให้ดีค่ะหลักง่ายๆเวลาเจอทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้เราดูว่าเราอยู่บนทางเอกหรือทางโทนะคะรถที่อยู่บนทางเอกซึ่งเป็นถนนหลักสายใหญ่สายตรงที่ไม่มีเส้นหยุดหรือไม่มีป้ายหยุดตรงทางร่วมจะมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อนนะคะส่วนรถที่อยู่บนทางโทคือถนนเส้นเล็กกว่าที่มาตัดเข้าทางเอกสังเกตง่ายๆนะคะว่าจะมีเส้นหยุดหรือมีป้ายบอกให้หยุดตรงนี้จำไว้เลยนะคะว่าเราต้องหยุดให้รถทางเอกเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งพุ่งออกไปวัดดวงเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้ในลำพูนของเรายังมีจุดเสี่ยงทางแยกอีก3รูปแบบที่อันตรายมากๆนะคะจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

่เห็นทางแยกข้างหน้าเลยค่ะขอให้สังเกตป้ายเตือนทางโค้งและทางแยกให้ดีและปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดนะคะและแบบสุดท้ายที่พบเจอบ่อยมากก็คือทางแยกที่มีแนวกำแพงพุ่มไม้หรือสิ่งปลูกสร้างบดบังวิสัยทัศน์จุดนี้เสี่ยงอุบัติเหตุสูงมากค่ะเพราะเรามองไม่เห็นเขาและเขาก็มองไม่เห็นเรานะคะทุกครั้งที่เราเจอแยกแบบนี้ต้องชะลอความเร็วลงจนเกือบหยุดถ้าสังเกตเห็นกระจกโค้งจราจรตั้งอยู่ให้นึกในใจไว้เลยนะคะว่าตรงนี้ก็คือจุดอับสายตาอันตรายให้หยุดรถและมองดูรถของอีกฝั่งผ่านกระจกโค้งให้แน่ใจก่อนประเมินสถานการณ์ให้ปลอดภัยอย่าเสี่ยงดวงขับยื่นหน้ารถออกไปเด็ดขาดนะคะค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะ

0: นี่พ่อวันนี้อย่าลืมไปจัดการเรื่องคาซีทให้ตาหนูด้วยนะแล้วก็ไปช่วยหาซื้อหมวกกันน็อกให้เจ้าคิโน่จอมปวดอีกคนด้วยล่ะ
1: โอเคได้เลยจ้าเดี๋ยวพ่อจัดให้
0: ทีนี้แม่ก็จะได้สบายใจว่าตาหนูจะปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่นั่งรถยนต์ส่วนเจ้ากิโน่ก็จะได้สวมหมวกกันน็อกเวลาที่พ่อขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงเรียนตอนเช้าๆไงล่ะ
1: ว่าแต่ทั้งคาซีทและหมวกกันน็อกมันช่วยให้ปลอดภัยยังไงนะแม
0: ่เอ๋พ่อถามแม่แล้วแม่จะไปถามใครล่ะคะ
2: ถามดิฉันนี่ล่ะค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าเราปกป้องชีวิตลูกรักด้วยคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้กรณีที่หากจำเป็นต้องเบรกรถกระทันหันจะช่วยรองรับแรงกระแทกไม่ให้เด็กรู้สึกตกใจป้องกันไม่ให้กระเด็นจากเบาะหรือหากเกิดอุบัติเหตุรถชนจะช่วยยึดลูกของคุณไม่ให้กระแทกกระจกหรือกระเด็นออกจากตัวรถคาซีทช่วยเซฟลดโอกาสบาดเจ็บสาหัสได้ถึง 71% สำหรับทารก 54% สำหรับเด็กวัยหัดเดินอายุ 1-4 ปีและ 45% สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปีแต่ถ้าใครคิดว่าถ้าอุ้มเด็กให้นั่งบนตักหรือให้เด็กนั่งตักและคาดเข็มขัดไปด้วยกันกับพ่อแม่ก็น่าจะพอแล้วยังไม่พอค่ะเพราะว่าหากรถเบรกกระทันหันเด็กมีโอกาสหลุดจากมือได้รับแรงกระแทกจากผู้อุ้มหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนตัวเด็กก็จะพุ่งไปกระแทกกับโครงสร้างด้านหน้ารถหรืออาจทะลุออกกระจกรถไปนอกตัวรถแย่กว่านั้นหากอุบัติเหตุรุนแรงการทำงานของถุงลมนิรภัยจะทำให้เด็กเป็นอันตรายได้ไม่แนะนำให้ติดตั้งคาร์ซีทตำแหน่งเบาะหน้าข้างคนขับนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถุงลมนิรภัยจะกระแทกเข้ากับตัวเด็กได้แนะนำค่ะว่าให้ติดตั้งตรงตำแหน่งเบาะหลังฝั่งตรงข้ามกับคนขับปลอดภัยที่สุดค่ะและเลือกคาซีทให้เหมาะสมกับช่วงอายุน้ำหนักส่วนสูงโดยมีสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยสากลเด็กแรกเกิดถึง1ปีแนะนำคาซีทแบบกระเช้าค่ะติดตั้งหันหน้าเข้าหาเบาะรถยนต์ช่วยปกป้องศีรษะคอกระดูกสันหลังของทารกเป็นการนั่งที่ปลอดภัยที่สุดเด็กอายุ 1-3 ปีให้ใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็กที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะรถยนต์ Rear Facing Car Seat เด็กอายุ 2-6 ปีคาร์ซีทที่นั่งแบบหันหน้ามาด้านหน้า Forward Facing Car Seat เหมาะที่สุดค่ะเด็กอายุ 4-12 ปีแบบ Booster Seat สำหรับเด็กโตใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติขึ้นอยู่กับน้ำหนักและส่วนสูงอีกเรื่องที่ต้องกังวลคือเรื่องอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นระยะยาวหรือขับบนถนนในชุมชนก็ตามต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับที่เป็นผู้ปกครองและคนซ้อนที่เป็นลูกหลานของเราทุกครั้งปลูกฝังให้เกิดความเคยชินจะดีที่สุดค่ะเพราะนั่นเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันอย่ามองข้ามคาร์ซีทและหมวกกันน็อกกันนะคะ
3: สนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สติหนุนปัญญาช่วยขับขี่ปลอดภัยในเมืองลำพูนค่ะกลับมาพูดคุยกันกับสาระดีๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดลำพูนของเราเป็นเมืองวัฒนธรรมเมืองสงบและมีสถิติผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ค่อนข้างหนาแน่นในเขตเมืองและเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะแต่สิ่งที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราห่วงใยพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางค่ะจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรวันนี้ดิฉันจึงอยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องง่ายๆแต่ช่วยรักษาชีวิตของเราได้จริงนั่นก็คือเรื่องของความเร็วและหมวกนิรภัยค่ะการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเขตชุมชนถือเป็นความเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะหากมีเหตุตัดหน้ากระทันหันระยะเบรกของเราจะไม่เพียงพอทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกท่านขับช้าลงอีกนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนชุมชนและบริเวณแยกต่างๆและที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวสองล้อนะคะก็คือหมวกนิรภัยค่ะเป็นการสวมใส่เพื่อป้องกันชีวิตของเราและคนที่เรารักจากสถิติจะพบว่าการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและรัดสายคางให้แน่นจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง40%เลยทีเดียวนะคะค่ะก่อนจบช่วงนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากฝากข้อเตือนใจไว้ให้คุณผู้ฟังนำไปใช้ก็คือเช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทางถ้าง่วงไม่ขับเมาไม่ขับและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีและบริการดีๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนค่ะ

ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กลับมาพบกันต่อในช่วงที่4ของรายการกับดิฉันนรดากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลแบบนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราไม่ได้มีการหยุดพัฒนานะคะเรามีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการให้บริการเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนได้รับความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องมานั่งรอคิวกันนานๆ นะคะหลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาว่าจะมาทำใบขับขี่จะมาต่ออายุใบขับขี่แต่กลัวว่าจะเสียเวลาทั้งวันวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามีทางออกที่ง่ายมากๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือการใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ค่ะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดลงในสมาร์ทโฟนได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android นะคะแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ท่านสามารถจองคิวล่วงหน้าซึ่งจองคิวได้ด้วยตัวเองสามารถเลือกวันเวลาและเลือกประเภทบริการตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดก็แค่เดินเข้ามาตามเวลายื่นหลักฐานซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้สำหรับท่านที่จะต่ออายุใบขับขี่สำนักงานขนส่งของเรายังมีระบบ DLT e-learning ที่ให้ท่านสามารถเข้าอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์จากที่บ้านหรือที่ทำงานได้เลยค่ะสามารถนั่งดูวิดีโอความรู้ตอบคำถามผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อผ่านแล้วระบบจะบันทึกผลไว้ให้90วันท่านก็สามารถจองคิวผ่าน DLT Smart Queue แล้วเดินทางมาทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพซึ่งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือที่สำนักงานขนส่งสาขาได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าขนส่งยุคใหม่เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้วหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนรถงานใบอนุญาตขับรถหรือเรื่องการเดินรถต่างๆสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเราได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันจะขอเน้นย้ำในเรื่องของวินัยจราจรที่เริ่มต้นได้จากตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เราขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ค่ะการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เราขับรถหรือนั่งรถนะคะหรือรวมถึงการดื่มแล้วไม่ขับรถเพื่อจะเป็นเกราะที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับคุณและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและสถานีวิทยุสวท.ลำพูนสำหรับพื้นที่ดีๆในการสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะกลับมาพบกับดิฉันณัฐดาวัชระจินดากุลในครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า 100,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทเพื่อเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีในความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในฟิวเจอร์ฟันด์ซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์จึงกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานนทิกาจิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปดูงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยปกหวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูและตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าขยันนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักครับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่ห้าง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายนอมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
11: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
12: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาลเฮลท์แอนด์เวลเนสฮับโดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
14: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด5แยกพระยาสุเรนเขตคลอง3วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
15: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะเจ้าหน้าที่จากเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหน

0: อาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
1: ผมกิตติเดชแสนนันกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญเนี่ยยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
0: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทางนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอร์กโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย

0: 13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตากำลังทำงานร่วมกับทางกาตาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชฉันชนกคาร่าลิแคร์ทิตินันสหวัฒน์นรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนพรการุณยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลิโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมแพทย์อิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา0นาฬิกาอังกฤษพบกาน่าเวลา3นาฬิกาปานามาพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทรารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์สีสวยพีระดลมาลาสีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัตพงศ์สีสวยวินทนนคุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโ โดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจากการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริมภัสสรการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณ ณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองลำพูนนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้มาจ่าไปน้อยหนึ่งนอนตะกี้เห็นมีสายหนึ่งสายนะครับผมข้างไวสุมาภัยในการวิ่งกับแล้ววิ่งเข้ามาวันนี้ไปกินข้าวไก่มาเห็นน้อยนะครับผมสายแรกละกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนอสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: ไปกินข้าวมาจ้า
1: ไปกินข้าวมาครับผมวันนี้ไปกินข้าวติดตุ่นพงบนก็เลยมากันไล่เข้ามาแล้วก็ฝากมาเปิดไมค์เลยครับผม
2: วันนี้ขอฟังเพลง
1: ได้เลยครับ
2: วอนลมฝากรัก
1: วอนลมฝากรักนะครับผม
2: ครับทุกเสียงทุกสายทุกคนที่เปิดฟังเนาะ
1: ครับผม
2: พิเศษกับหน้าไมค์นะจ้า
1: ครับผม
2: ฟังถึงวันครับได้ฟังก่อน
1: เดี๋ยวมันจะนอน
2: ร
1: ับ
2: นะ
1: ฟังมันได้ฟังสักวันหนึ่งกินข้าวกล่อมล้ำนอนกล่อมกล
2: ่
1: อ
2: ม
1: นอนกินข้าวล้ำนอน
2: ถึงเวลาใจไม่อยู่ที่เก่าละไม่อยู่ที่วิทยุละ
1: ครับผมขอบค
2: ุณได้เวลาจะได้ฟังเพลงแล้วหรอ
1: ครับแน่หลังจากกินข้าวแล้วเน
2: า
1: ะ
2: กินแล้วเจ้า
1: ครับ
2: หมอทุกเสียงทุกสายเจ้า
1: ครับยินดีจันนะครับ
2: เช็ดกับหน้าไหมนี่เนอ
1: ครับผม
2: ลืมมาได้เลยละเจ้า
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับหนึ่งสายนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมวอนลมฝากรักนะแน่มีคนมาหนึ่งสายอีกสองสายเราฟังสองเพลงละกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เจครับ
1: ครับผม
3: โอ้เมื่อไหร่ได้ฟังรายการแล้วหนูบรรยากาศ
1: แล้วโอ้วันนี้ได้ฟังแล้วเนาะ
3: ครับเพลงเก่าได้ก็ครับ
1: ได้เลยครับผม
3: ขันหมากมาแล้วของยงชุดเขียวชันชัยอ่ะ
1: ขันหมากมาแล้วนะครับผม
3: ครับผม
1: จากไหนนะครับผม
3: นี่เรา
1: ครับผม
3: หมอกพี่สาวเสียงวาสวัสดิ์องเลย
1: ครับ
3: ปวดเฮไปแล้ว
1: ครับ
3: ผมก็มาตกงอนเลย
1: โอ้ตะวะอ่อยหน่อยนึงนะ
3: โอ้ตั้งให้หมื่นแล้วตกล้มโซ
1: ่ตั้งไหนนะครับผม
3: ตับปลาซางแหละ
1: โอ้ตับปลาซางกะแต่ว่านี่ก็อันมืดอยู่นะแต่ว่าปิกบ้านไปอันติกองงามก็มีฝุ่นอยู่
3: มืดมันหมดโต๊ะอ่ะ
1: อืมสวยสวยสักหน่อยเนาะครับผม
3: กินข้าวซอยกันอย่างเง
1: ี้ยวันนี้กินข้าวซอยครับผม
3: โอ้ได้ฟังจิตเมื่อหลัวไปนักการเนี่ยวันนี้ว่างเลยฟังไงครับ
1: ได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวฟังแน่นอน
3: ครับมองผู้สาวเชียงวานเลยเนี่ย
1: ครับผม
3: หรือมันได้คนเดียว
1: ครับได้เลย
3: น้องนั่นทุกเสียงทุกสายเลย
1: ครับ
3: ไม่เจ้าข่าวยังมีน้อยเดียวแหละข่าวไม่เจ้า
1: หกโมงกะ
3: โอ้
1: หกโมงมีอันสองช่วงเพราะว่ามันจะมีอันตีคล้องร้องข่าวด้วยครับผม
3: น่ะตีกล้องร้องเป่าน่ะ
1: ครับผม
3: ผมฟังเรื่องวันเสข่าวของตีอันไม่เจ้ามีน้อยเน
1: า
3: ะ
1: ครับเพราะว่ามันมีชมของตีคล้องร้องข่าวด้วยก็เลยมีของอันสองชั่วโมง
3: ชั่วโมงเนาะ
1: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนี่นะครับผม2สายก่อนนะครับผมสำหรับบทเพลงเนาะเดี๋ยวฟังสัก2เพลงนี้เดี๋ยวเฮาปิ๊กมาอู่กันในเรื่องข้อมูลข่าวสารกันที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเนาะวอนลมฝากรักเพลงแรกเลยละกันนะครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิดกับสุรายการมองละปูนนะครับผมสองเพลงนะครับผมตีจัดไปตะกี้เนาะมีวอนลมฝากลากแล้วก็ขันหมากมาแล้วนะวอนลมฝากลากจากคันที่โฮมนะครับผมวอนขันหมากมาแล้วตะกี้จากชัยพฤกษ์43เนาะไปบอกว่าแต่อันตะคืนได้ยินเสียงลำวงก่อนอีนะเขาบอกว่าเขาปีกป่าซางอีนะได้ยินเสียงทีขนาดเลยนะอยู่กลางโคงบานอีนะโอ้มาถึงได้ยินชัดว่าโอ้มวนขนาดเนาะนะขันหมากมาแล้ววางเพื่อสาวเสียงหวานนะครับผมจะได้แล้วก็รับเพลงนี้ไปด้วยนะครับผมกับสำหรับสาวเสียงหวานเนาะจะได้แล้วเดี๋ยวเฮาปิกมาอยู่กันกับรายการมองหลับปูนใครอยากฟังเพลงอย่างพิเศษโทรมาได้เนอ0535255666เนอแต่คิดเพิ่นบอกว่าเสียงค่อยได้ยินอีว่าเฮาก็ค่อยได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวจะได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปบอกพี่ๆช่างก่อนเนอว่าเออมันปิ้นอะไรอย่างเดี๋ยวจะได้เช็คกันนะครับผมมันได้ยินเสียงเฮาแตกกายเนาะมันแน่ใจเหมือนกันเพราะตะกี้น้องอั้นก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอันท่านผู้ฟังเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะได้เฮาปรับปรุงนะปรับปรุงเดี๋ยวแก้ไขกันสักหน่อยเนาะตะกี้ได้ยินว่าไร่อ้อยรอยช้ำนะครับผมของไต่อรทัยนะครับผมจะได้เราเดี๋ยวช่วงหน้าจัดเถอะนะแต่ช่วงนี้เอาในเรื่องของข่าวเขามาฝากกันสักหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นละอ่อนน้อยละอ่อนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเปิดเทอมปุ๊บนะเดี๋ยวมันก็จะมีภาวะเสี่ยงต่างๆเหมือนที่บอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝุ่นนะครับผมเข่าฝุ่นแม้ตกพองตกหลายนะซ้ำคุณก็บอกว่าติบานตกเลยตะกี้ไอ้บ่าวชัยพฤกษ์บอกว่าอันติบานไม่เคยตกแต่ใดมันเริ่มห่อนแล้วตกลงมาปุ๊บก็ตกหนักแต่หนักว่าเนาะมาพร้อมกับลุมแหมพอมาแบบอีก็โอ้ตั้งโต๊ะป่อมตันเพื่อจะไปก็ไปหายแซบไปนะตึงมีเลยนะฝุ่นนะครับผมแต่จะได้แล้วก็ระมัดระวังละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมือตีเนี่ยมันตกตีหันเนาะซ้ำเตอใครตากผ้าไว้ใครจะออกไปตีไหนก็อยากจะเหื่อเช็คในเรื่องของสภาพอากาศเนาะมีหลายเว็บไซต์ในการตีเช็คใดนะไม่ว่าจะปิ้นอุตุนิยมวิทยานะกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็จะดูภาพรวมของประเทศของเฮานะว่าเอ๊ภาคเหนือพี่จะได้พองนะแต่ถ้าอุตุนิยมวิทยาหลับปูนนะครับผมก็จะดูในโซนพื้นที่หลับปูนนะครับวันนี้ผมบอกว่า 20% อีนะของพื้นที่จังหวัดลำพูนอีนะแต่ว่า 20% มันก็จะซ้อๆแซ่ๆเนาะเหมือนอ้อยหันหน่อยนี่หน่อยนะแต่จะได้แล้วก็ฝุ่นอ้อยเนี่ยมันเน็ตเนาะเน็ตจะได้นะปิ้นวัดปิ้นเมยปิ้นไข่นะครับผมต้องระวังกันตัวเวลาฝุ่นตกจะอี้ต้องบอกว่าร่างกายของเฮาเนาะบางทีแต่ละคนมันแข็งแรงเต่ากันนะครับผมใจว่าคนนี้อันโดนฝุ่นวันกันหย่ำปิ้นอย่างสักอย่างก็เปิ้นแข็งแห้งหรอเฮาอาจจะมีโรคประจำตัวเนาะว่าจะเป็นภูมิแพ้นะสมคุณอาจจะแบบว่าอ่อนแรงอยู่แล้วนะอ่อนแออยู่แล้วเนาะเป็นสาวตัวเล็กตัวน้อยนะอ่อนแอเฮาก็จะปิ้นเมยปิ้นไข่เฮาต้องดูแลตัวเองหนักกว่าคนอื่นหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาอู่กันในเรื่องของโรคมือเท้าปากกันสักหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้เราอ่อนน้อยเปิดเทอมแต่หับไซนี่ก่อนดีกว่าเพอร์ตะกี้เฮาไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับผมสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ครับผม
2: สวัสดีคร
1: ับ ครับผม
2: วาบูชา
1: เพลงอย่างก็ครับ
2: รักคนชื่อน้อย
1: รักคนชื่อน้อยกะ
2: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพอเฮินเนอร
2: ์ครับเสียงหวาน
1: ครับผม
2: นายพรห่างดง
1: ครับผม
2: นายนา
1: ครับผม
2: คุณพี
1: ครับ
2: ดาวปัญญาคุณจริง
1: ครับผม
2: เอดีเจเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณจันนาจากซีโบบ้านเน
2: าะครับ
1: ครับผมขอบคุณจันไลฟ์ครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับนี่นะครับผมตะกี้เขาได้ยินเสียงปืนเนาะตะกี้ได้ยินเสียงแต่นะเดี๋ยวก่อนเนาะเขาจะต้องไปบอกอันไอเขาก่อนว่าโอ้โทรศัพท์มันไม่เคยได้ยินเสียงหรือว่ามันกดเล็งแล้วเขาเล็งจางนำเดี๋ยวนี้นะจะได้แล้วก่อนมาฟังกันสักหน่อยในเรื่องของมือเท้าปากนะเพราะว่าใครมีลูกมีหลานเดี๋ยวนี้พาไปโรงเรียนจะต้องระวังกันเนาะไปบอกว่าโรคฮิตอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมติดเจอกันตอนนี้เนาะหลังจากที่เปิดเฮนเนาะเปิดเฮนมาพร้อมกับหน้าฝนนะครับผมโอ้ผู้ปกครองไปหับก็ยากเนาะใครเอาไปตีไหนก็โอ้โอ้เดี๋ยวติดโรคมาแฮมนะครับโรคฮิตตอนนี้นะครับผมระบาดในกลุ่มเด็กนะครับอายุหน่อยกว่า5ปีนะคือโรคมือเท้าปากเฮาฟังข้อมูลกันสักหน่อยเดี๋ยวเฮาหับโทรศัพท์กันนะครับผมอย่างที่2เลยมันบอกว่าในตอนนี้นะเพิ่นว่าเด็กติดโรคเนี่ยมันมาจากไหนพองบ่ว่าจะติดต่อตีอย่างที่ฮู้กันเนาะก็คือจากน้ำมูกน้ำลายเนาะหรือว่าของเหลวจากตุ่มหนองที่มันผุพองขึ้นมาจากอุจจาระของผู้ป่วยนะครับผมรวมไปถึงนะครับจับของลิ้นนะครับของละอ่อนน้อยด้านนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ศูนย์เด็กเล็กหรือละอ่อนน้อยที่เปิ้นที่ จริงๆเราอ่อนน้อยที่เฮาถึงไปโรงเรียนเนี่ยเพิ่นก็อันมันเปิ้นได้พิจารณาได้เหมือนคุณใหญ่นะว่าอันนี้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะน่ะอันนี้ล้างมือก่อนนะเปิ้นก็จะยุบจะจับของลงของลิ่นไปมวนของเปิ้นอีนอกเปิ้นก็ผิดหยังนะแต่เฮาพี่ผู้ใหญ่แล้วเฮาจะต้องมาบอกให้เราอ่อนน้อยระวัดระวังกันสักหน่อยที่สําคัญคือการสังเกตอาการนะครับผมในระยะฟักตัวนะครับอาการของโรคมือเท้าปากนะ 3-5 วันนะครับผมอย่างแรกเปิ้นบอกว่ามีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอนะครับผมที่สำคัญเลยมีตุ่มน้ำใสหรือแผลในช่องปากนะครับผมแล้วก็พอฝ่ามือฝ่าเท้าเนอะน่าจะมีผื่นที่เป็นตุ่มใสๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมคำเตือนนะครับผมคำเตือนหากเด็กมีอาการรุนแรงบ่าวจะปิ่นซึมลงนะหอบเหนื่อยอาเจียนนะครับผมต้องนำละอ่อนน้อยไปโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะครับผมเพราะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมองอักเสบเอ้ยนะนั่นนักเหมือนกันเนอะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนี่หรือเกิดอันตรายกับชีวิตได้เนาะเพราะว่าละอ่อนน้อยซ้ำเติมเนาะต้องบอกจากอี้ละอ่อนน้อยได้ก็ให้นะเปิ้นบอกเฮาจางว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อีนาเหมือนคุณใหญ่เนาะเปิ้นก็เหมือนให้เนาะนั่นแหละปาไปหาหมอดีกว่าเนาะเนื่องจากว่าหมอเปิ้นก็จะมีการตรวจรักษาไม่ว่าจะเป็นเจาะลงเจาะเลือดต่างๆเฮาก็จะฮู้ได้ทันแล้วเปิ้นก็จะได้เยียวยารักษาหรือตันทวงทีนะครับผมวิธีป้องกันดีกว่าเนาะอันนี้เฮามารักษากันแล้วนะแต่ถ้าป้องกันก็คือบอกละอ่อนล้างมืออันด้วยน้ําแล้วก็สบู่อันบ่อยหน่อยนะช่วงนี้นะครับหรือถ้ามีโรงเรียนที่เปิ้นตั้งจุดแอลกอฮอล์เนาะสเปรย์แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์น้ำที่เป็นเจลกดๆอยากจะให้น้องๆนะกดกันก่อนล้างมือกันก่อนจะไปยุบจะไปกั้มอย่างกินเข้าปากหรือซัมเตอร์ลิ่นของลิ่นแล้วเนาะก็ปิ๊กมาล้างมือเฮนะครับผมแล้วก็อยากจะให้มีการคัดกรองเนาะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเริ่มมีแล้วเพราะว่ามันเริ่มเป็นช่วงเวลาเตียเริ่มระบาดเนาะมือเท้าปากตอนนี้นะครับผมและที่สำคัญเลยหมั่นในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะของลงของลิ่นอันนี้จะต้องแจ้งไปที่คุณครูเหมือนกันนะครับผมหรือใครนะครับผมมีอาการหรือพบปะเนาะในเรื่องของอาการเหล่านี้ก็สามารถแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคได้เนอ1422นะครับเดี๋ยวนี้แบบว่าเฮาฝากเบอร์กันหนักเนาะสคบ161166เอ้ยนะเรียกว่าแต่ก่อนป้อพ่อเอ้ยเนาะเฮาก็จะมาฝากเบอร์กันเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก็1422นะครับผมหากใครรู้สึกว่าเราอ่อนน้อยเดี๋ยวนี้ปิ๊นโรคภัยต่างๆนะครับก็อยากจะแจ้งกันสักหน่อยเนาะแล้วก็จะได้เอาไปรักษากันนะครับผมอย่าปล่อยถึงมันปิ๊นนักแล้วก็ลุกลามไปนะใครติดกําลังโทรมาตะกี้นะขอสุมาอภัยนะครับผมโทรมาใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะได้รับสายกันจะได้แล้วนะครับมีท่านผู้ฟังขอเพลงมาก็คือไร่อ้อยไร่ช้ำนะครับผมของปีต่ายอรทัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดเถื่อในชั่วโมงนี้เลยรวมไปถึงรักอย่างรักคนชื่อน้อยเอกาเดี๋ยวเราจะเสาะหากันเนอะถ้าปะเดี๋ยวเราเปิดเถื่อเลยนะครับสองเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนมุนคืน FM 95นะครับสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์เอามุนมาตั้งแต่ตีห้ากันเลยนะครับผมแน่นอนเลยว่าเจอกับดีเจทุกชงรายการนะแต่เจ้าก็ฟังธรรมะกันซะหน่อยเนาะเป็นดีเจตุนะครับผมเปิ้นก็เอาอันเรื่องราวต่างๆเนาะที่จะเอามาสอนกับตอนเจ้านะจิตใจสงบนะเปิดฟังตอนเจ้านะคุณเฒ่าน่าจะชอบเหมือนกันเนาะลืมเดี๋ยวนี้คุณหนุ่มก็ชอบเหมือนกันเนาะในการฟังเทศฟังธรรมเนื่องจากว่าโลกบะเดี่ยวดีกว่าเนาะโลกบะเดี่ยวมันแบบวุ่นวายเหลือเกินแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินนะว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของคนต่างๆเนาะก็อาจจะทำเหออันหลายๆคนแบบว่ากระวนกระวายใจนะเปิดฟังตีห้าเจอกันแน่นอนนะครับกับการลักธรรมต่างๆนะครับผมแล้วก็หกเจ้าแม่น้อยนึงนะพระอาทิตย์ขึ้นละนะหกโมงฟังกันต้องอ่านนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความเนาะเขาก็จะมาอู่ข่าวต่างๆนะช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่มาฝากกันตอนเจ้าๆเนาะตีเกี่ยวกับบ้านเฮาที่มันอาจจะแบบว่าคนเดี๋ยวนี้โรคนี้หนักอย่างนี้นะน้องอ่านก็จะพยายามเอามาฝากกันเนาะไทยคันใครเปิดฟังก็จะมีทางข่าวสุขภาพข่าวในเรื่องของจังหวัดละปูนเฮานะในข่าวละปูนวันนี้อีนะครับผมรวมไปถึงนาตีคล้องร้องข่าวอีนายก็ฟังกันได้นะรวมไปถึงเปิ้นห้องว่าช่วงเวลาอื่นๆก็จะมีดีเจนะครับทุกท่านเลยดีเจอั้นดีเจอมดีเจออยเนาะเดี๋ยวสักก้ามนึงก็จะมีดีเจแอร์เผื่อใครคิดถึงเนาะสักกันยาเนี่ยมาละนะสิงหากันยาตุลาบุญหน่อต้นตุลานะจะได้ยินเสียงกันกับดีเจแอร์นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากความคิดถึงนะถึงดีเจทุกคนกันตัวสองเพลงที่เจ้าไปตะกี้เนาะไร่อ้อยรอยช้ำนะครับในเวอร์ชันของต่ายอรไทยนะตะกี้อู่กับท่านผู้ฟังท่านนิ่มสุดสกรรมน้ำได้ยินเสียงก็เลยแฮะกันยุหันเลยก็บอกว่าเดี๋ยวขอเช็คโทรศัพท์กันเนอร์นะสุมาอภัยตัวละกันนะครับผมแล้วก็ไอ้บ่าวตังสีบบานเนาะเป็นขอเข้ามานะครับรักคนชื่อน้อยนะครับผมแอบยิ้มเฝ้าคอยอ่ะป่ะมอบเผอไปตังสาวเสียงหวานนะครับผมแล้วก็ยายพรนะครับพังดุ้งหน่อแล้วก็ยายหน้าน้ำดิบนะแล้วฝากไปตังฮิมปิงกันตัวแล้วก็ฝากหือดีเจกันได้ขอบคุณจัดหนักจัดหลายนะครับผมรวมไปถึงแฮมเพลงนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจัดหือนอตังเจงใหม่เป็นขอมาเปิ้นบอกว่าขอเพลงแค่ถามก็รู้สึกนะครับผมฟังร่วมกันกับดีเจแล้วก็อันดีเจออยนันทพรตัวนะครับขอบคุณจัดหนักจัดหลายนะครับผมแต่ช่วงนี้นอเอาข่าวคร่าวมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี่เนาะในเรื่องราวต่างๆจังหวัดละปูนก็มีหลายนะครับผมว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆที่เรารอคอยมาเนาะโคมแสนดวงนะครับผมที่จริงน่าจะหนักแล้วแสนก็ได้นะสักใครเคยนับพองนะพอนักเนาะยายติ๋มผลึบปึบผือนะผู้คุณรอเหมือนกันเนาะครับสำคุณนะเป็นเปิ้นอั้นนะลูกจากกรุงเทพมานะมาแอวโคมแสนดวงอีกก็มีเนาะดังนั้นแล้วเฮาเป็นคนละปูนต้องภาคภูมิใจในเรื่องของเทศกาลบั่นเฮาเนาะสลากยงสลากย่อมเดี๋ยวดังไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมว่ามีตีเดลนะครับผมจะได้แล้วเวลาเปิ้นมาแอวเปิ้นมารวมกิจกรรมเฮาก็ปิ้นเจ้าบ้านตีดีละกันในการที่จะต้อนรับเนาะว่าจะเป็นการอู่จ๊ะการยิ้มโอ้เฮามันตึงเน็ตขนาดละครับผมวันนี้นะครับผมทางท่านผู้ว่าเนาะเปิ้นก็นําจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ํานะครับลําห้วยนะครับผมปันปืนอีกอ่ะมันก็สืบสานความดีนะครับถวายพระพันปีโลงเนาะแล้วก็สร้างความสามัคคีสามัคคีให้กับชุมชนกันตัวนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ปิ่นประธานเปิดกิจกรรมนะครับอาสาสั่งฝายชะลอน้ํานะครับผมตีหมู่2บ้านท่าคุมเงินปุ่นวันนั้นน้องอ่านก็ไปเนี่ยบ้านท่านะไปตีอันฮงเฮียนอะหยังก็ตีบ้านท่าอันนั้นลืมจื้อนะคือไปคืนมากันนั้นจะอ้วนลืมจือนะครับปิ้นพองภายใต้โครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเนาะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีหัวหน้าผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนาะแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เนาะเขารวมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลท่าขุมเงินนะครับผมเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนาะหรือว่าพระพันปีหลวงที่ห้องห้องกันนั่นแหละครับผมพร้อมนะครับรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำรินะครับด่านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนการสั่งฝายชะลอน้ำนะครั้งนี้เป็นเป้าหมายเนาะเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ำเพิ่มการกักเก็บน้ำให้มันจุ่มให้มันยินนอนใจในเรื่องของการเกษตรในช่วงที่มันแล้งเนาะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีภาวะฝนทิ้งช่วงแหมละหนานะตะกี้ว่าฝนตกหนักน้ำก็ไหลนั่นเดี๋ยวฝนมันอันห่างไปเฮาก็จะจุ่มเปิ้นบอกว่าจัดเป็นเคยมีคลิปโฆษณาอันนึงเนาะใครเคยพอพงนะที่เจ้าตีบอกว่าโอ้ฝนตกมา ก็เดือดเฮานะฝนตกหน่อยก็เดือดเฮาเอาจะได้ดีนะอันนี้ปก็เลยแปลงฝายชะลอน้ํานะครับผมในการที่จะเก็บกักน้ําไว้เนาะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินนะครับผมแล้วก็เหยป่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการชะลอนะครับพังทลายของหน้าดินเนาะถ้าน้ําไหลเร็วหน้าดินมันก็จะพังเนาะเหมือนที่เวลาน้ํามันมาเนาะก็จะปัดเอาข้างๆหิมๆน่ะทรายลุงไปหมดนะครับผมดังนั้นแล้วไฟชะลอน้ำก็จะชะลอการไหลของน้ำให้มันจ้าลงเก็บกักน้ำในบริเวณให้มันจุ่มมันยินขึ้นนะครับผมรวมถึงบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำหลากนะครับที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรแล้วก็ชุมชนกันโต้นะครับผมลำห้วยนะครับผมครั้งนี้นะครับผมปันปื้นนะครับผมเป็นแหล่งรับน้ำสำคัญของพื้นที่เนาะรองรับน้ำจากภูเขาแล้วก็พื้นป่าโดยรอบนะครับก่อนไหลลงสู่น้ำเมยนะครับผมแล้วก็เป็นแหล่งน้ำหลักสำคัญของเกษตรกรในชุมชนโตอย่างไรก็ตามเนาะในช่วงของฤดูฝนน้ำมันมักจะไหลผ่านแห้งผ่านเร็วนะครับผมขณะที่ฤดูแรงก็แรงแต่เนาะน้ำปมป้อใจในการเกษตรกันแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วแนวคิดนี้จึงนำมาใช้เพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศสร้างความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชุมชนนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันสักหน่อยหรือใครเนาะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้นะแบบว่าหูซึกว่าโอ้น้ำมันยังแรงน้ำมันยังไหลมาต้มล้มต้มดินโคลนทันลมเขาจะชอบได้ยินเนาะช่วงนี้ว่าโปรดระวังนะครับผมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนทันลมแน่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นอกอันการตีตุ่นใหม่มันถูกทำลายไปตุ่นใหม่ตีมันเอาแฮกยึดก็ดินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมานะพอมันโดนฟันไปปุ๊บมันมีอย่างหยุดเกาะดินมันเลยพังทลายไงนะดังนั้นแล้วการตีเฮามาช่วยกันปลูกนะครับผมเสริมเข้าไปในป่าเนาะหรือการบัดตัดเพิ่มเนี่ยแหละครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางละกันในการที่จะช่วยเหลือการชะลอการสะล้างหน้าดินน้ำไหลเลี้ยวไหลแห้งน้ำขาดน้ำเกินต่างๆอันนี้แหละครับผมป่าเนาะเหมือนที่ผมบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวปิ้นน้ำนะพระราชินีจะปิ้นป่าและสั่งป่าสั่งเขื่อนไว้นะครับดังนั้นเราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะเฮาก็ปิ้นหนึ่งคนในคนไทยเฮาก็จะปิ้นหนึ่งคนตีจะช่วยกันรักษาตึ้งน้ำรักษาตึ้งป่านะครับเฮอบ้านเฮายังมีความจุ่มความยินอยู่เนาะแค่ถามก็รู้สึกนะครับตะกี้คอม้าจากตั้งจริงใหม่นะครับผมจริงใหม่ตะกี้บอกว่าฝุ่นตกเตือนนะเฮามาฟังเพลงนี้ตัวกันละกันนะครับผมกับดีเจแล้วก็ฝากถึงดีเจอ้อยนันทพรตัวนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์แค่ถามก็รู้สึกนะครับผมขอมาจากตั้งจริงใหม่นะครับผมฟังรวมกันกับดีเจและกับดีเจออยนันทพรนะครับผมขอบคุณจันทร์จันทร์หลายนาทีขอเพลงกันเข้ามาทุกเสียงทุกสายนะครับผมช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับเอาเรื่องเตือนกันมาสักหน่อยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าป้าน้องแอนได้ก็มีเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็มีการเรื่องเตือนกันนะที่จริงเราจะเตือนทุกวันเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกอี้เวลามีโครงการอะไรอย่างจากภาครัฐเนาะบอกว่าจะเป็นตั้งแต่ปุ้นแล้วนะคนละครึ่ง plus เดี๋ยวมีไทยช่วยไทย60 40ประชาอะไรอย่างก็ไปหอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีนะพอมีเงินเข้ามาปุ๊บแน่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือมิจฉาชีพนะครับผมเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นบอกว่ามิจฉาชีพก็มีการพัฒนานะพัฒนาทุกวันทุกวีเนาะเปลี่ยนแปลงแบบเพราะว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลอกลวงไปเรื่อยๆเนาะแต่ก่อนนี้เฮาก็จะได้รับแค่โทรศัพท์เนาะโทรมาสวัสดีครับอีนะเอ้ยนะมีเสียงโซ่ๆซ่าๆพองจุเฮาจะอั้นจะอีพองเดียวมโทรละนะแต่ก่อนนี้โทรมาแตะมาวามเดี๋ยวนี้ส่ง SMS นะส่ง SMS มาเป็นลิงก์ต่างๆเนาะคุณได้รับโบนัสเอ้ยใครได้พองนะน้องอั้นได้มาทุกวันเลยนะคุณได้รับโบนัสอันนั้นอันนี้คลิกเข้ามาเลยจะได้รับ2เท่าอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนหรือซ้ําเติมมึงเคยหูจักคุณมาก่อนเลยเปิ้นยังแอดไลน์เฮามาได้ไลน์มาปุ๊บทักปิ๊นจำเราได้ไหมนะจำก๋อมได้ก็กูเปิ้นเสียใจเฮาก็เลยว่าจำได้สิเอ็นะแฮใครปิ๊นพองอันนี้ระวังกันเด้อครับผมถ้าใครเจอรูปแบบอี้นะครับผมระวังตัวไว้เพราะว่าช่วงนี้เนาะมีโครงการของภาครัฐหนักเลยที่มีเงินหมุนเวียนเข้ามายังอันท่านผู้ฟังทุกหลายไทยหลายๆท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า60 40มันก็จะมีเงินอยู่หมุนเวียนอยู่ในอันวอลเล็ตเนาะมันเป็นระบบดิจิทัลในนำหรือว่าบัตรนั่นแหละครับผมก็จะมีมิจฉาชีพเหล่านี้พยายามจะมารบกวนนะครับผมแล้วก็จะมาหลอกลวงเพื่อทำเฮาตายใจเจอใจปุ๊บเอ้ยดึงสตังค์มูนี่ไปปอดึงสตังค์ในธนาคารเฮาไปแหมระวังนะครับผมแต่อันนี้นะครับมาใหม่แหมแล้วเว็บปลอมแอมอ่างเป็นคุณดังน่าคุณดังบัตรเฮามีไขพองนะระวังกันไว้เลยนะคุณดังบัตรเฮามีไขพองเปิ้นหน่าจำตักเข้ามาก่อยฮะต้องกึดดีๆเนาะหลอกลงทุนนะครับผมหลอกกลลวงที่อันตรายมากหลายคนนะครับได้หลงเจอเพราะว่าโดนหลอกอย่างเดียวนะแต่พอเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแน่มันน่าจะเธอล่อหันตามทีวีได้ฟังตามวิทยุนี่ถ้าใครอ่านน้องอั้นนี่นะน้องอั้นโทรหาเอ็มมีเนอร์นะดังดังพูดเตอร์แต่บอกไว้ก่อนนะหรือดีเจคนอื่นไปโทรไปอ่านมีเนอร์ครับผมก่อนลงทุนออนไลน์นะครับผมเหื่อระวังไว้กันโต้ยนะครับผมผลตอบแทนสูงสูงแตะสูงว่าเฮาต้องกึนเหมือนกันนะลงทุนลอยได้ปันเนี่ยมันมีแต่ก่อมันมีเนาะเปิ้นจะหื้อเฮาลงทุนอยู่ได้ทางมันได้หนักขนาดนี้เปิ้นอย่าลงทุนคนเดียวแน่เขาต้องกึดใจอี้นะครับผมหรือนะครับผมใช้ชื่อหรือว่ารูปคนดังนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเดี๋ยวมีการฟ้องกันขึ้นมานักน้อมเดี๋ยวดารานักแสดงต่างๆศิลปินเนาะเพิ่นก็ออกมาฟ้องร้องฟ้องต่างๆว่าอันนี้เอารูปเฮาไปใจในการโฆษณาแล้วมันได้ขออนุญาตหรือมันได้มีการเซ็นสัญญาจ้างเจิงอย่างสักอย่างเอามาแปะเลยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับผมหรือชายหือเฮากรอกข้อมูลส่วนตัวอันเนี้ยบอกไว้หลายเตือนละเนาะว่ามันใดที่มันมีลิงก์ส่งมามันมีใครบอกว่าหือเฮากรอกข้อมูลส่วนตัวมาหน่อยสินะว่าจะเป็นชื่อนามสกุลกุนเลขบัตรประจำตัวประชาชนถาเบนบ้านต่างๆก่อเข้าไปปุ๊บเอ้ยเปิ้นเอาไปหมดแล้วนะสำคัญก่อแถวหลังบัตรอันบ่ฮู้ว่าหยังก็หลังบัตร ATM หลังบัตรประชาชนปุ้นนะอันนี้อันตรายเข้าไปใหญ่เนอะเปิ้นเอาไปกดสตางค์ได้เลยเนอะกดดันนะหือรีบตัดสินใจเปิ้นจะบอกว่าอีก5นาทีถ้าคุณยังไม่โอนตังมาคุณจำได้2เท่าแล้วเนอะโอ้จากปั้นจะได้2ปั้นเอาละเอ้ยนะ5นาทีเอาอีโอนไปตึ้งเอ้ยหายแซบตักก็ตึมตอบตักไปหาเซิร์ชชื่อเก่าก็ตึ้งเจอปิดหายแซบไปเลยนะครับผมหรือบางเตอร์หึงเฮาถอนเงินนะครับผมบางเตอร์ถอนเงินได้นะครับหลังจากฝากเงินเข้าไปแล้วอีกก็มีนะเดี๋ยวเขามีระบบตั้งหลายอย่างขนาดแล้วครับผมตีเอามาหลอกลวงเฮาโดยไปลงไปถึงเนาะในเรื่องของการหาวิธีการเมื่อก่อนนี้อันหลอกใจอี้ปุ๊บเฮาก็หัวละอันนี้มันคือการหลอกเดี๋ยวนี้มารูปแบบใหม่เลยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาดารามาแหมละดารานักแสดงหรือคนที่มีชื่อเสียงน้อมใจแข็งมีชื่อเสียงในด้านของการแสดงเนาะอาจจะเป็นคนตีปิ้นนับหน้าถือตาในคมบานเฮานะซัมเตอร์เนี่ยบอกไว้ว่าซัมเตอร์ปิ๊นน้องอันโทรไปอิ่มใจเนอะน่าระวังกันไว้ตัวเนอะรู้ทันนะครับตัวสอบคือใดแล้วก็จำได้โดนโกงกันนะครับผมที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวเฮาข้อมูลสำคัญเฮามันจื้อว่าอยู่แล้วข้อมูลสำคัญข้อมูลส่วนตัวมันจื้อว่าข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วจะไปนำไปบอกใครเนอะนะครับผมเก็บไว้ให้ดีหรือถ้าหากสงสัยว่ามันปิ๊นแบบว่า มิจฉาชีพก่อถามลูกถามหลานก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวลูกหลานของเฮามันเน็ตนะลิ้นโทรศัพท์มือถือลิ้นอินเทอร์เน็ตมันเช็คได้หมดล่ะครับผมจะได้แล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนอกในการที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับผม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: พี่นี้มีแต่ให้นะครับผมอันนี้มันเปิดเพราะว่าตะกี้อู่เรื่องมิจฉาชีพเนาะอันนี้เป็นมิจฉาชีพหัวใจนะมิจฉาชีพหัวใจนะครับผมจะได้รับพี่มีแต่ให้น้องหือสักก้ามไว้นานเอ้ยนะครับผมก็เลยเปิดเพลงนี้นั้นจะได้แบบต่อเนื่องกันเนาะเผื่อใครชอบเพลงนี้ก็พี่นี้มีแต่ให้นะครับตะกี้เป็นเวอร์ชั่นของเดี๋ยวกันนะเขากดพอของรังสีนะครับเสรีชัยนะครับผมพี่มีแต่ให้นะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมตีขอมาขอเพลงกันมานะครับผมในช่วงรายการนี้นะครับผมรวมไปถึงท่านผู้ฟังนะที่ฟังรับฟังกันอยู่เนาะอาจจะไม่ได้ขอเพลงกันมาแต่ก็ส่งกำลังใจกันมาขอบคุณจันนักจัดหลายนะครับผมปะกันใหม่วันพฤหัสเลยเนอะพรุ่งนี้จะมีรายการนะครับมองหลับปูนติปินในช่วงของสารอายการต่างๆติปินจะหือความรู้เฮานะครับผมจะได้แล้วก็รอฟังกันโต้ยนะครับเผื่อว่าเฮาอาจจะปิ้นแบบว่าเหมือนมีเคสนะครับผมในชีวิตประจำวันของเฮาก็จะนำแนวทางเหล่านี้แหละครับผมปั๊บใจเนาะเพื่อจะได้ปิ้นประโยชน์กันนะครับผมวันนี้ขอบคุณจัดนักจัดไลน์เนอร์ใครจะไปตอนไหนก็เรามาระวังตัวรวมไปถึงเรามาระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่เราอ่านนำมาเตือนกันไว้ตัวนะครับหากเจอระวังตัวนะครับอย่าไปพิมพ์อย่าไปกดถ้ามันกดเข้าไปปุ๊บมันดูดเงินเฮาได้เนอร์นะครับผมฝากเตือนกันตัวนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันเนาะแผลเป็นวันวาเลนไทน์แน่ตะกี้พี่มีแต่ให้พิมพ์ได้สักคำก็เลยเป็นแผลเป็นวาเลนไทน์ปะกันใหม่วันพฤหัสวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
8: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
9: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในขณะนี้ทีมโฆษกและรองโฆษกได้แถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการจากท่านนายกสืบเนื่องจากการที่ท่านได้ไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีอาเซียนและรัสเซียท่านนายกได้เล่าให้รัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จจากการที่ไปประชุมในครั้งนี้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าการไปพบกับผู้นำรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางการทูตทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะซึ่งในรายละเอียดของการหารือนั้นท่านนายกก็บอกว่ามีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของความเป็นพหุภาคีอาเซียนและในส่วนของทวิภาคีประเทศไทยกับรัสเซียนะคะในการไปประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์กร
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะนี่ในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25 มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 1,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25 คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6 คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19 คนค่ะซึ่งจำนวน25 ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38 เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2 ปี 2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72 ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564-68นะคะโดยใน72 ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6 คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18 คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18และก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะ เรื่องของพรบพิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8 กรกฎาคม 68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20 บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบต ัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะและก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่โขงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายประกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีก1ตำแหน่งนะคะมีการตำแหน่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเพรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
6: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus และโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch list black list และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ risk list เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
8: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้น เริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็ยูเรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไป ประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระต่างๆที่ได้แถลงกันออกมาที่ที่ประชุมได้เห็นชอบนั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่17บาทและก็สูงสุดอยู่ที่45บาทให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ให้มีการโอนทรัพย์สินหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟ

0: 788ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่าย2570ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2568อีกด้วยนะครับไปกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13นะครับเนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมการรับรองเอกสารในวันที่27มิถุนายน2569ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอีกด้วยนะครับไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศนะครับระหว่างกระทรวงอุดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอีกด้วยส่วนกระทรวงสุดท้ายนะครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือกระทรวงแรงงานครับซึ่งได้ขอความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับเพื่อรองรับผลการไต่สวนไทยของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301นะครับแห่งพระราชบัญญัติการค้าปีคริสตศักราช1974กรณีล้มเหลวในการห้ามนำสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับนั่นเองและนี่ก็เป็น5หัวข้อนะครับ5กระทรวงที่ได้มีการแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.com www.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดเสียงและทีมเทคนิคที่ห้องส่งคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิทัศน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้

บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอิ่มกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่า กังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการลุกลามจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือแอนคอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยอริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครุษสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส. และ SME D Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรัฐเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะ FM 95 MHz ทุกช่องทางบ่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์เนาะผ่านแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์กับของทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับอยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับเวลา 15:00 นถึง 16:00 นก็จะมีเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในตลอด1ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังหลายเรื่องราวเนาะว่าจะเป็นในเรื่องของการจับกุมยาเสพติดที่อำเภอลี้นะครับเมื่อช่วงเจ้าตีผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีเหมหลายเรื่องราวที่จะมาอู้มาคุยกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยนะครับหมู่ฟางครับภาคเหนือของเฮาก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับส่วนนะผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนของเฮาก็ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนที่อำเภอเมืองนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เจอหลายพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เมื่อช่วง 14:00 นที่ผ่านมาที่สวทลำพูนนะมืดๆบดๆมาล้มแห้งนะครับแต่หันออกนอกหน้าต่างสักคำเดียวนะครับมีแดดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับฝนโดนปัดไปทางใดละบ่ฮู้เนาะนะครับส่วนชั่วโมงข้างหน้าการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนผลจะเป็นจะไรก็ติดตามกันได้นอกที่หน้าเพจ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหรือว่าติดตามได้ทาง FM 95 MHz เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงนี้ฝนน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่24ถึง29นี่ถ้าจำบ่ผิดนะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณภาคเหนือนะรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ในช่วง24ถึง29เนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยนะถ้าเกิดเจอคำว่าบริเวณประเทศไทยนี่ก็คือโดยรวมภาพรวมนี่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการจับกุมยาเสพติดติบริเวณตำบลดงดำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับจังหวะสบายๆนะครับเกิดคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงที่ผ่านมาเนาะกลับเข้ามาป้ากันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับไปติดตามกันในเรื่องของการจับกลุ่มคดียาเสพติดนะครับแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งตำรวจสอบสวนกลางเนาะ CIBโดยกองบังคับการตำรวจทั้งหลวงก็ได้รวมกันนะครับจับกลุ่มนายสมศักดิ์อายุ46ปีและนายเดชณรงค์อายุ39ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดลำปางครับในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะโดยแจ้งข้อหานะครับว่ากระทำความผิดร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดนะคือโทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่านอกจากนี้ยังร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยบ่ได้รับใบอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกายนะจับกุมได้ที่บริเวณบนทางหลวงหมายเลข106กิโลเมตรที่122ตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดละปูนครับพฤติการนะครับสืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุนะขณะตีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตัวตาป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบบนเส้นทางหลวงหมายเลข106ตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้พบรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ1สีเทาขับผ่านมามีลักษณะท่าทางมีพิรุธนะครับและต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบพบว่ามีนายสมศักดิ์เป็นผู้ขับขี่และนายเดชณรงค์นั่งโดยสารมาด้วยกันเมื่อทำการตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดนะพบของกลางจำนวนหลายรายการประกอบด้วยยาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน919เม็ดด้วยกันนะครับยาไอจำนวน11ถุงนะน้ำหนักกว่า 12.961 กรัมอาวุธปืนลูกซองยาวบ่มีทะเบียนจำนวน1กระบอกและกระสุนปืนลูกซองเบอร์12

สอบสวนต่อไปนะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็คือการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตเนาะข่าวคราวนะครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอลี่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่นะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะข่าวสารนะต่างๆที่เตรียมมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะไปติดตามข่าวสารเบาๆกันพ่องนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการงานวิ่งเนาะเพื่อสุขภาพนะครับท่านใดสนใจนะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้กับงานวิ่งนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะขณะนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ไปสมัครกันได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับไปสแกน QR code ได้เลยนะครับมีถึงสมัครปั่นจักรยานใครชอบปั่นจักรยานก็สมัครปั่นจักรยานใครสมัครเดินวิ่งก็สแกนตรง QR code ของงานเดินวิ่งนะครับซึ่งรายได้จากการสมัครนี่ 30% ของรายได้ก็จะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนาะเพื่อสนับสนุนโครงการนะครับโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะคุณผู้ฟังครับก็ท่านใดนะสายสุขภาพเนาะสายวิ่งสายปั่นสายเดินก็มารวมกิจกรรมกันได้นะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเนาะสนามจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับก็ไปสมัครสแกนร่วมกันได้สำหรับงานวิ่ง Walk Run Bike ครั้งที่12แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็จะวิ่งนะครับในช่วงพฤศจิกาเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีแหมงานวิ่งหนึ่งนะครับตีจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนของเฮานะอันนี้ก็วิ่งอุลตร้านะอัลตร้ามาราธอน2026นะครับลำพูนอัลตร้ามาราธอนรวมสัมภาษณ์เสน่ห์แห่งลำพูนเนาะเมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับมีทุกรสชาติเลยสำหรับการวิ่งในครั้งนี้เพราะจะเป็นการวิ่งนะครับ108กิโลด้วยกันนะ8กิโลเมตรนะคุณผู้ฟังฟังบ่ผิดนะครับซึ่งสามารถสมัครกันได้เนาะตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะไปวิ่งกันวันที่26 27ธันวาคม2569มีหลายประเภทเนาะวิ่งกันระยะทางรวม108กิโลเมตรเส้นทางการแข่งขันก็น่าตั้งแต่หน้าอบจ.นะตั้งแต่อบจ.ลำพูนวิ่งไปจนถึงอนุสาวรีย์3คูบานะครับเวลาการแข่งขันทั้งหมด24ชั่วโมงมี4ประเภทประเภทมีกี่ประเภทมีวิ่งชนะพองดีเจโอมเนาะประเภทแรกนี่เป็นการวิ่งโซโล่นะคนเดียวนะครับวิ่งตลอดระยะทาง108กิโลเมตรอันนี้นักวิ่ง1คนเนาะวิ่งต่อเนื่องด้วยตนเองบ่มีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งนะครับระยะนี้ก็เหมาะสำหรับนักวิ่งสายอัลตร้านะที่ต้องการพิสูจน์ขีดจำกัดของตนเองนะครับประเภทที่2วิ่ง2คนหรือว่าคูเปิลนะครับวิ่ง2คนนะต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดติคณะกรรมการกำหนดตัวอันบ่ใจว่าเปลี่ยนจุดตามใจฉันนี่บ่ได้ผิดกติกาเนอห้ามเปลี่ยนตัวระหว่างเส้นทางโดยเด็ดขาดนะทีมไหนที่ฝ่าฝืนกติกาถือว่าถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันเลยนะครับทีมออฟทรีนะวิ่ง3คนนักวิ่ง3คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งนะครับนะเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดเปลี่ยนตัวตีกำหนดนะครับบ่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองตามเส้นทางนะซึ่ง108กิโลเมตรนี่ก็ต้องมีนักวิ่งของทีมอยู่บนเส้นทางตลอดเวลาและประเภทสุดท้ายทีมออฟไฟนะ5คนนักวิ่ง5คนต่อ1ทีมวางแผนการวิ่งรวมกันเนอตลอด108กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดเช็คพอยต์ที่เปิ้นกำหนดตัวอันห้ามเปลี่ยนตัวนอกจุดที่กำหนดนะครับเป็นประเภทที่เน้นความสามัคคีและการบริหารทีมฮือมากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นประเภทที่4ทีมออฟไฟท์นะครับก็ไปดูรายละเอียดไปดูกติกากันได้เนาะตีหน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเนาะสำหรับลำพูนอัลตร้ามาราธอน2026สิ่งที่นักวิ่งทุกคนจะได้รับก็คือเหรียญที่ระลึกนะลำพูนอัลตร้ามาราธอน2026ได้ถ้วยรางวัลสลักจื่อและเวลาจริงสำหรับผู้ที่ได้รางวัล นะครับแล้วก็เสื้อฟินิเชอร์นะครับอันนี้ก็ไปดูแบบกันได้งามอยู่นะครับสีเขียวก็เป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนคือเป็นที่รู้จักนะครับผู้ฟังแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับจะให้เปิดเพลงคันแหวนดีกว่าจะอันนั้นเนาะยาวกันเลยดีกว่าครับฝากกันแหมน้อยในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกันดิจิโอมก็มีโอกาสเนาะ
เห็นหน้าเพจของสถานีรถไฟขุนต่างครับคุณผู้ฟังก็มีนักท่องเที่ยวนะช่วงนี้นะครับหลายร้อยชีวิตเลยมุ่งหน้าสู่ดอยขุนต่างท่ามกลางบรรยากาศตีคึกคักนะครับซึ่งแต่ละท่านนี่ก็มีเป้าหมายต่างกันบางพ่องก็ไปเดินป่านะครับมีกิจกรรมเดินป่าให้เดินนะครับบางท่านก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์หลายท่านก็มาเก็บหูมาถ่ายภาพความทรงจำมาดื่มด่ำกับฮิสตอรีนะของสถานที่นั้นๆของสตอรี่ของสถานีรถไฟขุนตานนะครับแต่ละท่านก็มีรุ่นหมายต่างกันนะครับซึ่งดิจิโอมตะกอนนี่ก็เดินทางด้วยรถไฟนะแปะเชียงใหม่นะครับก็บ่มีโอกาสแวะตีสถานีดอยขุนตานก็ได้แต่สงสัยเนาะว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงลงบริเวณนี้ขึ้นบริเวณนี้กันเยอะนะครับมันมีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจฮะนะครับแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวของท่านผู้ว่าเนาะเปิ้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางเดินนะครับของนักท่องเที่ยวเนาะก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับอากาศบริสุทธิ์มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับก็มีการเดินเส้นทางจากสถานีรถไฟขุนตานขึ้นไปตีอุทยานนะครับดิจิโอมกำลังหูนะครับเหมาะนะคุณผู้ฟังนะก็หายสงสัยเนาะว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมถึงเป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีเสน่ห์นะอยากบอกเลยท่านที่บ่ได้ไปแอลบ่ได้ไปสัมภาษณ์นี่นะบอกเลยว่าสถานีรถไฟขุนตานี่มีเสน่ห์นะครับที่ทุกคนนี่ควรที่จะไปสัมผัสเนาะเสน่ห์ในแบบของตนเองนะครับไปเดินป่าก็ได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ได้มาเก็บภาพความทรงจำก็ได้มีร้านกาแฟบนยอดดอยหื้นนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศของสถานีรถไฟขุนตานนะคุณฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมเนอะช่วยกันนะครับไปท่องเที่ยวนะครับไปช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็มีร้านค้าต่างๆร้านกับข้าวร้านเครื่องดื่มนะคือได้ซื้อได้หากันที่สถานีรถไฟขุนตานนะครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับไปแอลไปสัมผัสบรรยากาศกันในช่วงนี้อากาศดีเน่อกับหมู่ฟังครับอ่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆไปจนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นนะครับ16 นาฬิกา 7 นาทีเป็นต้นไปก็ติดตามในรายการอู้ข่าวเช้าเหนือก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับเป็นข่าวสารจากจังหวัดต่างๆ8 จังหวัดภาคเหนือวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับอย่างคุณผู้ฟังติดตามกันได้กับรายการอู้ข่าวเช้าเหนือชั่วโมงถัดไปนี่วันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทรองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
7: นางสาวไปทะเลลักษมีแสนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติ จำนวนกว่า179ล้านบาททั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2โครงการผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100% ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี 4:00 นวันนี้สวทเจียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมถึงไลฟ์สดผ่านเพจสวทเจียงใหม่ PRD AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าติดตามรับฟังและรับชมกันได้ถึง2ช่องทางตวยวันนี้อยู่กับคุณปอประสิทธิพรตันเกียรติชัยและแจงอลิสาเปียงตังเจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารนะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีข่าวสารที่น่าสนใจนักหลายเลยเพราะว่าจะเป็นในเรื่องราวของข่าวสำคัญนะเจ้านี่ที่เชียงใหม่เพิ่นมีการเปิดเพจใครทั่วเถื่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรในช่วงหน้ามาติดตามหาฟังกันนะเจ้าในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ข่าวสารบ้านเฮาในช่วงแรกนี้จะพาไปติดตามข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่บุกรวบสาวเมียนมาเปิดเพจขายทั่วเทือนนำแอลตีวัดดังจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยในวันนี้นะเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวห่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จับกลุ่มใกล้เทือนชาวเมียนมาคณะตีนำนักท่องเที่ยวเนี่ยชาติเดียวกันไปแอลตีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยนายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศสาขาภาคเหนือห่วมกับทางตำรวจท่องเที่ยวชุดปฏิบัติการสืบสวนของกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2สืบสาบพบผู้ประกอบการใจ Facebookวินวินเอ็กซ์เพรสมีลักษณะโฆษณาขายโปรแกรมนำเที่ยวคือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจเป็นภาษาพม่าเจ้าเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็พบว่ามีนางสาววินนามสมมุติสัญชาติเมียนมาชักชวนมาแอลผ่านทางการจองใน Facebook ของตัวเก่าโดยมีโปรแกรมนำเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569เจ้าโดยนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศสาขาภาคเหนือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเปิดกระวางแผนติดตามกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวนะเจ้าในวันที่22มิถุนายน2569บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยคณะนักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังเดินแอลชมอยู่ภายในบริเวณวัดเจ้าภายใต้การนำเที่ยวของนางสาววินเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตั๋วแล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงพบว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวจากเมียนมาจำนวน3คนแล้วก็มีนางสาววินเนี่ยเป็นผู้นำเที่ยวนะเจ้าเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนางสาววินและนักท่องเที่ยวไปฮื้อถ้อยคำเพิ่มเติมตีสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จากพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยมีการบันทึกถ้อยคำของนักท่องเที่ยวจึงเป็นเหตุฮื้อนางสาววินเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อจับกุมตัวนางสาววินไปส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพิงค์ราชนิเวศนะเจ้าพร้อมกับแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามมาตรา80ประกอบมาตรา15ต้องระวังโทษจำคุกกว่าเกิน2ปีหรือว่าปรับกว่าเกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเจ้าแล้วก็ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศพ.ศ.2551นอกจากนี้ยังมีหลักฐานมีฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8ประกอบมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560เจ้า
2: ไปต่อกันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารจัดกิจกรรมเชิงรุกนำกำลังพลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวทหารและชุมชนรอบพื้นที่ตั้งพร้อมปลุกกระแสโซเชียลร่วมติดแฮชแท็กสร้างการทับฮู้ในวงกว้างที่ลานหน้ากองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารตำบลแม่คะ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พลตรีวัชรินทร์ทองสุดผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของกู้ปีปีนี้จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดซึ่งได้มีการนำกำลังพลร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพียงกันสร้างการทับหูตระหนักหูเกี่ยวกับการกำลังพลในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติดเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัวและชุมชนทหารผสานพลังภาคประชาสังคมในการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเพื่อกับครอบครัวโดยที่จะมีการร่วมกิจกรรมรณรงค์บนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยให้กำลังพลร่วมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอประกอบการติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อที่จะโพสต์แล้วก็แชร์ลงในสังคมออนไลน์เป็นการช่วยสร้างกระแสการรวมพลังต้านภัยยาเสพติดเพื่อขยายวงกว้างไปสู่สาธารณชนทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศกำหนดเพื่อวันที่26มิถุนายนของกู้ปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยก็ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และก็ขับเคลื่อนการรณรงค์ร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตื่นตัวและก็ร่วมกันป้องกันแก้ไขยาเสพติดอย่างจริงจังเจ้า
1: ไปต่อกันตีจังหวัดลำปูนเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนำจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำตีลำห้วยปันปืนสืบสานความดีถวายพระพันปีหลวงเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในชุมชนเจ้าในวันนี้ตีบริเวณลำห้วยปันปืนหมู่ที่2ตำบลท่าขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ1ความดีล้านความฮักภูมิใจภาคพระพันปีหลวงโดยมีนายชัดชัยวงปรียากรนายอำเภอแม่ทาหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงเจ้ากิจกรรมในเตือนนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าขุมเงินพอร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนแถมทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำในเตือนนี่นั่นมีเป้าหมายสำคัญเจ้าเพื่อชะลอการไหลของน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใจประโยชน์ทั้งการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและกักจุ่ยเพิ่มความชุ่มชื้นฮื้อแก่ผืนดินและผืนป่าโดยรอบตุยสำหรับลำห้วยปันปืนถือเป็นพื้นที่ฮับน้ำที่สำคัญของชุมชนโดยรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภูเขาและป่าไม้โดยรอบก่อนจะไหลลงสู่น้ำเมยซึ่งเป็นแหล่งน้ำตีพี่น้องประชาชนได้ใจประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะเจ้าในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดการไหลหลากของน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ไหลผ่านพื้นที่โดยบ่สามารถกักเก็บไว้ใจประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะที่ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำกับลดลงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เจ้าม
2: ากันที่จังหวัดลำปางนะเจ้ามีการจัดกิจกรรมแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบของทางจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟสายเด่นชัยเชียงของบริเวณตำบลแม่ตีบอำเภองาวเพื่อติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอุโมงค์มีความปลอดภัยและก็เป็นไปตามหลักวิศวกรรมทางด้านนายวิวัฒน์อินชัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางมอบหมายให้ทางด้านนายมนัสคำตายรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการรถไฟตางกู้สายเด่นใจจังหวัดแป้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงไฮที่บริเวณปากตางอุโมงค์รถไฟตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางการลงพื้นที่ในเตือนนี้เพื่อจะมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุโมงค์ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างรวมถึงตรวจเยี่ยมเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตุยสำหรับอุโมงค์รถไฟก็มีความยาวรวม 6,200 เมตรเชื่อมระหว่างอำเภอ2จังหวัดแต้และอำเภองาวจังหวัดลำปางลักษณะเป็นอุโมงค์กู้ตางเดียวรูปทรงเกือกม้ามีเส้นตาง เป็นเส้นทางผ่านศูนย์กลางประมาณ8ถึง8เมตร50ปัจจุบันก็มีการก่อสร้างตึง2ด้านเข้าหากันนะเจ้าโดยที่เหลือเนี่ยจะเป็นระยะทางที่เจาะเชื่อมต่อกันแห่งประมาณ300เมตรทางนี้มีการก่อสร้างเชื่อมระหว่างอุโมงคู่ระยะเลย240เมตรจะให้เป็นทางหนีภัยแล้วก็รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะเจ้าโครงสร้างอุโมงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโดยผนังอุโมงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนาประมาณ30เซนติเมตรมีโครงเหล็กเป็นแกนกลางแล้วก็มีระบบระบายน้ำตึง2ด้านของอุโมงค์ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้า
1: ไปกันต่อที่แม่ฮ่องสอนเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการลดการแพทย์พระราชทานและหมอเพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขแล้วก็ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงเจ้าวันนี้ในช่วง8โมงเจ้าตีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ล้าหลวงอำเภอแม่ล้าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดการแพทย์พระราชทานและหมอเพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเจ้าในโอกาสดังกล่าวมีนายแพทย์ทศพลดิศิรินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายแพทย์วรภักธรกองเปสราพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มีการเข้าร่วมพิธีนะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าทึบคิดเป็นร้อยละกว่า86ของพื้นที่ทั้งหมดส่งผลให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบปัญหาด้านการเดินทางและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต้องใช้เวลาและก็การใช้ใจจำนวนนักเลยในการเข้ารักษาโดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงพระราชทานลดการแพทย์พระราชทานจำนวน2การให้แก่โรงพยาบาลธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นรถบริการทางการแพทย์ระบบทางไกลบนห้องว่าเทเลเมดิซีนเจ้าแล้วก็รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทั้งนี้กรมการแพทย์นะเจ้าก่อได้ขับเคลื่อนนโยบายในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางสู่ภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อโดยมอบหมายให้โรงพยาบาลธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเชิงลุกผ่านการให้บริการตรวจโรคทั่วไปการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยและสารเสพติดโดยเฉพาะผู้ป่วยโอปิออยด์ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและก็เป็นการลดโอกาสปิกไปเสพซ้ำตัวนะเจ้า
2: ซึ่งทางแม่ฮ่องสอนคือแม่เสรียงนี่มันก็มีการไปลงพื้นที่เหมือนกันนะเจ้าเป็นโครงการลดการแพทย์พระราชทานเหมือนกันที่จะยกระดับการเข้าถึงสาธารณะและก็บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเชิงรุกซึ่งก็จะมีการลงพื้นที่ไปเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าร่วมกับทางประชาชนแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะโดยที่ทางด้านนายแพทย์วรภักธรก้องเปสลาพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะมีการยกระดับการเข้าถึงการแพทย์ที่มีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารการแพทย์ที่เฉพาะทางได้เข้าถึงภูมิภาคได้ยังไร้รอยต่อนะเจ้าก็ได้มีการมอบหมายให้โรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกเน้นการตรวจรักษาโรคทั่วไปส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะยังยิ่งบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะกลุ่มโดยจะมีการรักษาต่อเนื่องตลอดจนการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถปิกมาดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะเจ้าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนตึงหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนทางอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่จะร่วมกันคัดเคลื่อน ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งก็เปรียบเสมือนการยกโรงพยาบาลไปหาประชาชนเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจะต้องได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงโดยที่มาทิ้งคำไว้ข้างหลังนะเจ้าก็เป็นการไปเป็นหน่วยเคลื่อนที่เนาะเป็นแพทย์เคลื่อนที่ที่จะเน้นเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดตัวเจ้า
1: เจ้าช่วงต่อไปเป็นข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปหนานเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปหนาน
1: ในช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารกันตั้งจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดัน5ชุมชนต้นแบบสู่จุดหมายท่องเที่ยววัฒนธรรมระดับประเทศเจ้าแต่วันนี้นายประสงค์ล่าออนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเดย์ทริปทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม Creative and Cultural Tourism Routesณพิพิธภัณฑ์ลื่อไหลคำตำบลสีดอนชัยอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮ้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจ้านายพิสันจันทร์ศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเจียงไฮ้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกชุมชนในจังหวัดเจียงไฮ้1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี64มาจนถึงปี67เจ้าสำหรับปี68จังหวัดเจียงไฮ้ได้รับคัดเลือกชุมชนบ้านสันทางหลวงอำเภอแม่จันเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อพัฒนาและยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนสำหรับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเจียงไฮ้มีแนวคิดในการต่อยอดผ่านโครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดยวนลื่อลาวยองโดยนำอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมาพัฒนาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมศักยภาพชุมชนพัฒนาบริการการจัดการการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเจ้าโดยติพันมาปุ่นก็มีการจัดการอบรมนะเจ้าระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนแล้วก็มีผู้นำผู้แทนชุมชนต้นแบบ5แห่งด้วยกันมีตึงครูนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงไฮ้ผู้แทนจากบริษัทสิงห์ปากเจียงไฮ้รวมกว่า60คนนะเจ้าสำหรับกิจกรรมวันเดย์ทริปที่จัดขึ้นเป็นการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยเริ่มต้นจากชุมชนวัดห้วยปากกังเชื่อมโยงสู่ชุมชนบ้านสีดอนชัยชุมชนวัดพระธาตุผาเงาและชุมชนบ้านสันทังหลวงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม35คนแต่กันเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอสั้นเผยแพร่ผ่านทั้งสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนะเจ้าโดยได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศเช่นเดอะสตาร์มาห่วมกิจกรรมในเตือนี่ตัวเจ้า
2: ติดตามกับจังหวัดพะเยานะเจ้าเพิ่นมีการจัดงานพะเยาพราย2026จิไฟใส่ใจระหว่างวันที่26ถึง27มิถุนายน2569ตีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยานะเจ้าเพิ่นก็มีการเตรียมที่จะจัดงานเพื่อร่วมฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียมเสรีภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันยังเคารพในความหลากหลายทุกคนในสังคมภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายตลอด2วันนะเจ้ามีตึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางเพศมีการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดสีสันสดใสมีคอนเสิร์ตที่พร้อมมอบความสุขความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานซึ่งงานพายของพะเยานะเจ้าเปิ้นมีการมุ่งสร้างพื้นที่ที่เป็นการยอมรับเปิดโอกาสให้ผู้คนเลยได้แสดงออกถึงตัวตนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันส่งต่อพลังแห่งความเข้าใจความสุขและมิตรภาพท่ามกลางบรรยากาศงดงามริมกว้านพะเยาก็เลยขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะเจ้าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในเตื้อสำคัญเดินไปตัวการบนเส้นทางของความเท่าเทียมจุดประกายสังคมที่เปิดกว้างไปพร้อมกันนะเจ้าวันที่26และก็27มิถุนายนนี้ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยามาร่วมกันจิ๊กไฟใส่ใจเติมสีสันเติมรอยยิ้มแล้วก็ทรงพลังด้วยความเท่าเทียมไปตัวกันเจ้า
1: เช้าไปกันต่อติดตั้งจังหวัดแปรเจ้าในช่วงนี้โรงพยาบาลแปรฮับหมอบห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตปรับปรุงใหม่เพิ่มความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักเจ้าต ติดตึกอายุรกรรมชายจันทร์2โรงพยาบาล8แพทย์หญิงวิราวัลย์ศรีงามวงศ์ภูมิในการโรงพยาบาล8พร้อมกับคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ห่วมหับหมอบห้องแยกผู้ป่วยกึ่งวิกฤตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัท PPD แพร่รีไซเคิลจำกัดและ PPD กรุ๊ปนำโดยนายกฤตนนท์ถนอมทรัพย์ทวีห่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด8และสโมสรไลออนโกสายนคร8สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาทเพื่อปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยและระบบปรับอากาศภายในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเจ้าอันเป็นการห่วมส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดแต่คือมีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญเจ้าในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักตีจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยปัจจุบันสามารถห้องรับกันได้ผู้ป่วยจำนวน6เตียงได้กันแล้วก็ปรับปรุงในเตือนนี่นั่นนะเจ้าขอบคุมทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องระบบปรับอากาศเพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภัยและเอื้อต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ตุ้ยนายกฤตนนท์ถนอมทรัพย์ทวีกล่าวว่าการสนับสนุนเตือนนี่เกิดความร่วมมือของภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายในจังหวัดแปะตีต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับบริการดีๆขึ้นพร้อมตั้งเป้าหมายตีจะร่วมสนับสนุนการปรับปรุงห้องผู้ป่วยในอาคารต่างๆของโรงพยาบาลแปะให้ครอบคลุมนักกว่านี้ในอนาคตเป็นการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลและสร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแปะได้อย่างยืนเจ้า
2: ปิดตายกันที่จังหวัดน่านเจ้าเป็นการเปิดแหล่งเฮียนหูเชิงคุณธรรมฮับเผยน่าน Moral Fair 2026สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมเจ้าที่แหล่งเฮียนหูเชิงคุณธรรมเฮือนจำชั่วคราวเขาน้อยจังหวัดน่านทางด้านนางสาวณัฐยาทวีพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานฮับเผยน่าน Moral Fair 2026ภายใต้แนวคิด Open Heart and Open Hubเปิดพื้นที่สร้างความดีคืนคนดีสู่สังคมน่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายคุณธรรม
1: เจ้าการจัดงานในเตือนนี่ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านเฮือนจำจังหวัดน่านศูนย์ประสานงานเครือข่ายนะเจ้าโดยทางผู้บัญชาการเฮือนจำจังหวัดน่านก็ได้กล่าวว่าเฮือนจำบ่ได้มีหน้าที่เพียงควบคุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเต่าอันแต่ยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยภายในงานมีกิจกรรมตีหลากหลาย อาทิเช่นการจำหน่ายสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์และการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังการเยี่ยมชม เจ้าสำหรับกิจกรรมในเตือนนี่ก็เป็น9ตีสำคัญของจังหวัดน่านในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้โอกาสเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารตีนำมาอู้จากกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเวลาดี4โมงแรงในช่วงถัดไปเจ้าทุกท่านจะได้รับชมถ้าฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทตราดในช่วงนี้ทีมงานของสวทเจียงใหม่ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวันวานไปกับพระจริยาอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระโอษฐ์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวัง

0: และในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับกลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษา ครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการุณนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเอื้องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้น นะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะมีท่านผู้ว่ารายการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มมันก็ไปสู่ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่นี้ก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโลกาสต่างกันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นพระมหากริคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าถ้าอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราสุรการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทําในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตัวเนี้ยกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบุญออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงเนี้ยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะว่าต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับเราจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรเป็นบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่เกินหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเตกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆก็มาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสูงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ย ะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพ่อโอดนะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่รับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีเป้าหมายที่คุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นมงต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับออกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปาชีพขนาดคนที่อพยพไปนี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เวลาออกไปแล้วก็ยังได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรงสมพระเมตตาและก็มีพระกรุณามหากริคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้าขุมเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำรัสนะให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าขุนเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสําหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบํารุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทํามาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงเนี้ยก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนจนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่นี่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ถึงรู้นะออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นสีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นเลยครับเห็นดอกเลยครับสวยงามมากนะครับ ตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาลงมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับจากข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกเพราะมีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนเนี่ยนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Path เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าThailand Fast Path จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Serviceด้านนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Path แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SMEนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยทางผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธิดาทิพย์ยานนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
5: ข่าวดีที่95
9: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกับปูนนะเป็นประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
5: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
5: เพลงลูกทุ่งม้วน
10: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

ดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะจ๊ะเนาะก็วันนี้ป้ากันเจ้าคุณผู้ฟังวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะเจ้าวันนี้เป็นวันที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทลายนะเจ้าแหล่งโก่งข้อสอบท้องถิ่นนะเจ้าโก่งข้อสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นความเสียหายที่สูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะเจ้าก็วันนี้มีรายงานคุณผู้ฟังว่าตำรวจนะเจ้าทลายแหล่งโกงข้อสอบท้องถิ่นรายใหญ่ที่บ้านพักในเขตนนทบุรีเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ไปเจอหลักฐานเป็นกระดาษนะเจ้ากระดาษแก้ไขคำตอบเนี่ย 3,000 กว่าคน 3,000 กว่ารายชื่อนะเจ้ามูลค่าความเสียหายใน 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะเจ้าผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เจ้านายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลพร้อมกันกับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและก็หน่วยงานกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เนี่ยนะก็หลายส่วนเจ้าแถลงข่าวคุณผู้ฟังตรวจยึดพยานหลักฐานแล้วก็การจับกุมขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะเจ้าโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา 17:45 นาทีนะเจ้าเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เจ้ามอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมกับคณะนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเจ้าคุณผู้ฟังเข้าพื้นที่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจยึดสิ่งของและก็ค้นหากระดาษคำตอบที่ใช้ในการกระทำความผิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะเจ้าตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการทำสำเนาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้าเหล่านี้คือตรวจยึดข้อมูลในระบบเครื่องมือสื่อสารตามประเด็นข้อกล่าวหาที่มีการร้องเรียนว่ามันมีขบวนการการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี2568ที่มีการสอบล็อตใหญ่ครั้งล่าสุดนี่นะเจ้าโดยลักษณะของการโกงเนี่ยนะเจ้าก็คือมีพฤติการที่เกี่ยวเนื่องมีกลุ่มบุคคลเนี่ยหรือติวเตอร์บางกลุ่มอ้างว่าเฮ้ยฉันมีเส้นสายภายในนะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครเพื่อสอบผ่านคือเข้าฮับราชการท้องถิ่นได้นะเจ้าซึ่งจากหลักฐานและก็คลิปเสียงที่มีการร้องเรียนเนี่ยพบว่าขบวนการเนี้ยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทนะเจ้าสำหรับตำแหน่งทั่วไปเนาะแล้วก็ถ้าเป็นบางตำแหน่งเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทเลยนะเจ้าเพื่อแลกเข้ารับราชการในส่วนของการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูงเนี่ย 7-800,000 เลยนะเจ้าก็ตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี2568เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568การสอบแข่งขันครั้งนี้นะเจ้าเปิดรับสมัคร87ตำแหน่ง 6,669 อัตรานะเจ้าทีนี้ต่อมาก็ทราบว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสถานที่ที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อทำให้ผู้ที่ได้ผู้ที่สอบได้เนี่ยตรงกับคะแนนที่ประกาศโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะเจ้าซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่ที่ไปตรวจค้นเนี่ยนะเจ้าซึ่งจากการตรวจค้นพบบุคคลอยู่ในที่เกิดเหตุ10คนเจ้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังดำเนินการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่ชำระเงินแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เปิ้นสอบได้โดยวิธีการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้คะแนนในกระดาษคำตอบเนี่ยตรงกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศในเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นวิธีการทุจริตในการแก้ไขคะแนนข้อสอบอันเป็นเท็จเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการตรวจค้น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบพร้อม CPU ทั้งหมดเนี่ย18ชุดมีเอทานอลนะจ๊ะสำหรับตัวบรรจุข้อมูลในการเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั่วประเทศข้อมูลรายชื่อนะจ๊ะที่ต้องแก้ไขให้เป็นผู้สอบได้จากทั่วประเทศสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเมื่อวันที่15กุมภา 3,000 กว่ารายชื่อนะจ๊ะแก้ไขไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 กว่ารายซึ่งคิดจากมูลค่าความเสียหายของการทุจริตการสอบในครั้งนี้สูงถึง 4,500 ล้านบาทนะจ๊ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยึดกระดาษสำเนาข้อสอบทั้งหมดเอกสารคอมพิวเตอร์นะจ๊ะที่ตรวจค้นเนี่ยพร้อมกับพนักงานสอบสวนก็นำตัวคนที่อยู่ในบ้านพักหลังนี้นะจ๊ะมาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมากเลยนะเจ้าในการติดตามข่าวสารกันในช่วงวันนี้นะเจ้าและล่าสุดเนี่ยเพิ่งทราบข้อมูลว่ามีการสั่งย้ายแล้วนะเจ้าสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรณีเร่งด่วนเลยนะเจ้าเด้งแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่ถือเป็นการทุจริตครั้งใหญ่และก็เป็นประเด็นที่คงจะต้องจับตาดูนะจ๊ะในเรื่องของการทุจริตการโกงข้อสอบในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังประเด็นใหญ่เลยทีเดียวนะจ๊ะก็นอกเหนือจากประเด็นจากส่วนกลางเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งแน่นอนมันคงจะมีผลเกี่ยวโยงกับหลายๆคนเนาะบ้านเฮาอาจจะบ่มีคนโกงข้อสอบหรือบ่มีใครไปจ่าย 350,000 800,000 เพื่อเพื่อได้เข้าฮับการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ว่าก็คงจะมีกระบวนการตรวจสอบนะจ๊ะแล้วก็กระบวนการต่างๆที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนาะหลายท่านที่เป็นคนละปูนก็สอบผ่านนะจ๊ะหลายท่านก็เรียกบรรจุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อหรือบ่เกี่ยวเนื่องหรือยังใดอันนี้ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันต่อยนะจ๊ะว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้ต่อนะจ๊ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาสอบได้จริงๆเนาะกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะจ๊ะกับผู้ที่กระทำการในขบวนการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการโกงข้อสอบในครั้งนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะจ๊ะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามแล้วก็รายงานให้ท่านได้ทราบกันเป็นระยะต่อไปละกันนะจ๊ะอ้าวข่าวดีที่95วันนี้เปิดหัวอย่างเครียด เดี๋ยวคงต้องติดตามต่อไปนะจ๊ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกอู้ถึงกันนักเลยในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้จ๊ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าน้อยอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำปูนด้วยกันนะเจ้ามีการตรวจยึดคุณผู้ฟังของกลางยาบ้าได้อีกแล้วนะเจ้ามีการแถลงข่าวโดยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าร่วมกันกับทางปปส.ภาค5นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแถลงข่าวเจ้าในกรณีของการตรวจยึดนะคดียาเสพติดรายสำคัญนะเจ้าตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมกันกับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนายภัทรพลผัดดวงธรรมนายอำเภอป่าซางนะเจ้าแถลงข่าวร่วมกันกับทางปปส.ภาค5นะเจ้าเรื่องของการดำเนินการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่3คดีด้วยกันนะเจ้าแถลงข่าวไปเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้า3คดีในที่นี้มีคดียาบ้า 2,480,000 เม็ดพร้อมกับรถยนต์1คันที่จับได้ในพื้นที่อำเภอป่าซางคดีที่2เป็นคดียาบ้า 1,800,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คดีที่3เป็นคดีจับยาบ้าได้ 994,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ารวมของกลางยาบ้าที่เพิ่นนำมาแถลงในครั้งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังที่จับได้ล็อตใหญ่เนี่ย 5,274,000 เม็ดรถยนต์2คันผู้ต้องหา1คนซึ่งสำนักงานปปส.จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ

ื้นที่คาบเกี่ยวกันในส่วนของสพเมืองจี้กับสพปาจางเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ระดมการค้นหาเนาะพบยาบ้าซุกถุงดำอยู่ในรถเนี่ย2,480,000 เม็ดนะเจ้าเนาะตำรวจเปิ้นก็ติดตามตรวจสอบแล้วก็ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในส่วนของในส่วนของการจับกลุ่มนะเจ้าผู้ที่กระทำความผิดนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะเจ้านี่ก็เป็นแห่งหนึ่งรายงานที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าก็แจ้งข่าวคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเจ้า

95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจากอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรอู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าวันนี้ท่านไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำลำห้วยปันปืนสืบสานความดีถวายพระพันปีหลวงนะเจ้าเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกับชุมชนตีลำห้วยปันปืนหมู่2ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าดีเจออยห้องถูกกว่าเนี่ยเปิ้นห้องลำห้วยปันปืนอีกอะที่แม่ทานะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงไปเป็นประธานในกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะเจ้ามีท่านในอำเภอแม่ทานายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินกำนันนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมกันนะเจ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำเนาะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่านะจ๊ะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำหลากที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนได้นะจ๊ะลำห้วยปันปืนเนี่ยเพิ่นว่าเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของชุมชนนะจ๊ะรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภูเขาและป่าไม้โดยรอบก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเมยลำน้ำเมยนะน้ำแม่เมยนะจ๊ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นหลักหน้าฝนก็จะมีการไหลของน้ำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดน้ำผ่านน้ำไหลผ่านได้โดยบ่สามารถกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหน้าแล้งเนาะน้ำก็ลดลงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและก็การดำรงชีวิตของประชาชนห้วยปันปืนเนี่ยเป็นห้วยสาขาที่รองรับน้ำจากพื้นที่ภูเขาและก็ป่าไม้ก่อนที่จะไหลลงสู่น้ำเมยการสร้างฝายในเตื้อนี้ก็จะช่วยกระจายน้ำแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้นส่งผลนะจ๊ะต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกับชุมชนในระยะยาวได้ต่อยนะจ๊ะท่านผู้ว่าท่านก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะจ๊ะหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเนาะท่านบอกจะต้องสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดละปูเนี่ยให้ได้มากกว่า 1,489 ฝายนะเจ้า 1,400 นี่ก็มาจากอายุเมืองอายุเมืองละปูนะเจ้า89นี่ก็เป็นอายุพระพันปีหลวงเอ้นะท่านบอกจำแม่นขึ้นใจเลย 1,489 ฝายแต่ตอนนี้ทะลุไปถึง 1,600 กว่าฝายแล้วนะเจ้าของละปูนเฮานะเจ้าเนาะก็การสร้างฝายชะลอน้ำสร้างอย่างถูกต้องสร้างให้ถูกจุดนะเจ้าสร้างตามหลักวิชาการเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังก็จะช่วยชะลอน้ำเมื่อเกิดน้ำหลากแล้วก็จะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นในช่วงหน้าแล้งได้ป้นว่าถ้าสร้างอย่างถูกต้องเนาะสร้างอย่างถูกจุดถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะเจ้าตามพิกัดต่างๆที่ป้นปักหมุดไว้ต่อยเนี่ยนะมันจะเสมือนหนึ่งกับการแต่งเขื่อนใหญ่ๆขึ้นมาเขื่อนหนึ่งได้เลยนะเจ้าแต่ว่าการที่เขาจะแต่งเขื่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้งบประมาณใช้อะไรอย่างแหมหลายอย่างสภาพกำลังมากมายแต่การสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยถ้าสร้างถูกที่ถูกเวลาถูกต้องนะเจ้าเหมาะสมก็จะสามารถเปรียบเสมือนกับเขื่อนที่กักเก็บน้ำใหญ่ๆเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าสร้างไปเลยสร้างใครสร้างที่ไหนก็สร้างแข็งแรงพ่องบะแข็งแรงพ่องอีเนาะสร้างไปสร้างมาก่ากันว่าจะเอาไว้ชะลอน้ำไปมิกลายเป็นขี้โคขี้เยื่อไหลตอยน้ำไปเฮิงเฮิงเฮียนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเนาะแต่ว่าการสร้างฝายต่างๆของจังหวัดละปูเนี่ยนะจ๊ะก็ค่อนข้างที่จะมีกระบวนการมีขั้นตอนมีแนวทางการพิจารณาแล้วก็มีการร่วมกันกับทั้งในส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันในเรื่องของการสร้างฝายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะเจ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะรายงานให้ทราบกับโครงการในเรื่องของความก้าวหน้า1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงที่จังหวัดลำปาง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะกับรายการตังสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะวันนี้ดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะทุก6โมงแรง18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมาปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับรับฟังเพลงเพราะๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูงนะสลับกันไปตลอด1ชั่วโมงนี้จนถึงเวลา19นาฬิกาวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับมาดำเนินรายการมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับตั้งกันช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนช่วงนี้นะต้องติดตามกันหน่อยนะครับสังเกตได้จากช่วง2โมงที่ผ่านมา14นาฬิกาเนาะฟ้ามืดลมแห้งนะแต่สักกำหนึ่งกันนะแดดนะครับแดดสัก2ชั่วโมงนะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานี่ก็เริ่มมืดมาแหมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัววางแผ นการใจชีวิตการเข้าให้เข้าส่วนการเดินทางนะครับการไปทำงานทับลูกทับหลานช่วงนี้ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมานะมีการคาดคะเนลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ภาคเหนือของเฮานะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับและช่วงนี้ฝนลดลงนะถ้าใครติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับฝนลดลงนะแต่ว่าเซาซีถึงเซาเก้ามิถุนายนฝนจะเพิ่มขึ้นภาคเหนือของเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณผู้ฟังสังเกตอย่างก็วันนี้มันตีเสา3นะแล้วก็เสา4ชั่วโมงข้างหน้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ต่ออันแต่ว่านะครับวันพรุ่งนี้เสา4เป็นต้นไปฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับวางแผนติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าปุ๊บปั๊บนี่ฝนเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ภาคเหนือของเขานี่จากร้อยละ20เป็นร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่บ่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ตัวนะครับถ้าฝนเริ่มมานี่นะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับรวมถึงฝนตีตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะก็บ่ได้ลืมรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็แฮมยางหนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูงของเฮาเนาะคุณผู้ฟังกล่าวว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอันอย่างแรกก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้สักหน่อยนะถ้าช่วงนี้นะครับฝนตกช่วงไหนเนาะวางแผนเก็บกักน้ำไว้ตัวนะครับคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจะได้มีน้ำใจในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงกันไว้ตัวเนอร์นะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งในช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงที่สองของรายการครับ

กับวันเวลาในการรับสินค้าก็วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2นะอูง่ายๆก็คือสามารถจองได้วันนี้จนถึงวันที่26แล้วของเนี่ยจะมาถึงวันที่29มิถุนายนก็คือวันจันทร์นะกลับตั้งก่อไปรับของได้วันจันทร์เนาะตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2นะครับสถานที่รับสินค้าก็ไปรับได้นะครับที่หน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงที่3ของรายการคิดดีเพื่อสังคมในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านใดนะตีอยากนะจะเรียนตัดผมชายนะครับนะหลักสูตรตัดผมชายแล้วก็ย้อมสีผมเบื้องต้นนะครับช่วงนี้ทั้ง0นะ72พรรษาศูนย์สตรี72พรรษาละปูนเนาะก็เปิดอบรมหลักสูตรนี่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งขณะนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะนะครับใจนะครับรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้นะไปสแกน QR โค้ดได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 915นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม69นะครับหลักสูตรนี่ก็จะเฮียนกันเช้าวันนะหรือประมาณ120ชั่วโมงนะครับก็จะเปิดเฮียนวันที่13กรกฎาคมถึง13สิงหาคมนะครับรับผู้สนใจทุกจังหวัดเลยนะครับคุณสมบัตินะก็เป็นสตรีและครอบครัวผู้ที่ขาดอาชีพรายได้สตรีกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อายุระหว่าง15ถึง50ปีนะมีที่พักฟรีนะครับจัดเลี้ยงอาหารฟรี3มื้อนะวัสดุฝึกอาชีพก็ฟรีนะครูผู้สอนก็มืออาชีพนะครับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฟรีติดใจในการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากรอริเอลนะครับใจในการเรียนทั้งหมดนะครับเรียนจบแล้วก็มีวุฒิบัตรฮื้อตัวเน้อเข้าใจนะครับไปสแกน QR โค้ดได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับนอกเหนือจากหลักสูตรตัดผมชาย

นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของหลักสูตรนะครับนวดแผนไทยนะนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงในสอนโดยอาจารย์อรภัยมาลัยกุลนะแพทย์แผนไทยนะครับใครสนใจนะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะเป็นผู้ที่มีอายุบ่ต่ำกว่า18ปีสำเร็จการศึกษาบ่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือว่าม.3เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจบ่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงานหาบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม69นะครับซึ่งนะครับไปสแกน QR code ได้นะที่เดิมเนาะหน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับรับจำนวน20คนต่อรุ่นต่อหลักสูตรต่ออันเนอร์ข้าใจนะครับตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคมแล้วก็จะเริ่มเรียนนะวันที่13ถึง20สิงหาคมนะครับ13กรกฎาคมถึง20สิงหาคม2569นะครับแล้วก็หลักสูตรหนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนี่ก็ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะหรือว่าสบส.นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับใครสนใจก็สแกนสมัครได้เลยครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่กำลังสัญจรบนท้องถนนขณะนี้นะครับเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับแมลงจะนี่นะครับการสัญจรบนท้องถนนก็ลดจะหนักเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องมีสติตลอดการเดินทางนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเคารพกฎจราจรนะครับบ่เล่นมือถือขณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลปูนFM 95 MHz สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น. กับรายการคิดดีเพื่อสังคมดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบิลประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เอื้องประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่าหมื่นล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านสาวรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและ และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
11: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ไปอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ Line กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับตรงวันที่23มิถุนายน2569นะครับโดยมีผม ขอมานะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณกรซิมพิทักษ์คุณเดชธรชัยโสดา

รวมตัวของนักกอล์ฟต่างรุ่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือการคว้าถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินะครับโปรหมายประหยัดมากแสนนะครับประหยัดมากแสงหนึ่งในนักกอล์ฟไทยในวัย60ปีอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับหน้านะเจ้าตัวก็ซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีดฟอร์มในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงนะทางด้านของหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่จะมาแข่งขันโปรหมายบอกว่าจะลงแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันอาชีพนะครับเพราะว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็รายการนี้ที่มีรายการที่ทรงคุณค่านะครับขณะที่โปรชัยครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐอดีตแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการนะครับบอกว่ารายการควีนคัพคือความใฝ่ฝันสูงสุดของนักกอล์ฟไทยทุกคนและเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะนักกอล์ฟทุกคนต่างรอคอยแล้วก็ต่างที่จะหวังที่จะครอบครองถ้วยพระราชทานให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแอนฟิลด์ครับปรินสารสมุทรนะครับนักกอล์ฟดาวรุ่งนะครับวัย17ปีเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025แล้วก็แชมป์จูเนียร์เวิลด์ที่อินโดนีเซียนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากที่จะได้ลงแข่งขันได้รับโอกาสลงแข่งขันคราวนี้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักกอล์ฟทุกคนที่ลงแข่งขันนะครับโปรเบนครับนิรันดร์แซ่อึ๋งนะครับแชมป์สิงห์ SAT BG BG Match Play นะครับท่านของคุณนิรันดร์ก็เป็นโปรกอล์ฟอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนี้เข้าแข่งขันถ้วยศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดและก็เป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกรายการนะครับการแข่งขัน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับรวมถึงนักกอล์ฟจะนำมากมายฮะของในประเทศอย่างคับคั่งนะครับทั้งนักกอล์ฟอาชีพรุ่นใหญ่นักกอล์ฟดาวรุ่งทีมชาติแล้วก็อดีตแชมป์หลายสมัยเพื่อรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเกียรติถือว่าเป็นหนึ่งในรายการสูงสุดของวงการกอล์ฟไทยนะครับก็รอติดตามนะครับประชาชนที่สนใจที่สนใจนะครับอยากจะติดตามกอล์ฟรายการนี้นะครับนะฮะก็บอกเลยนะครับมีให้ชมกันฟรีๆนะฮะแต่ก็ต้องลงทะเบียนผ่านการเข้าชมรายการนี้นะครับนะฮะก็ในเพจของการแข่งกอล์ฟนะฮะและกอล์ฟควีนคัพนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการให้ลงทะเบียนกันเข้าชมได้นะครับไปที่เพจ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมศึกกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย Thailand PGA นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟสุดยอดฝีมือของไทยมาแข่งขัน144คนนะครับไปที่เพจ Thailand PGA ได้ครับนะเพจ Thailand PGA นะครับนะไปลงทะเบียนแล้วเข้าไปชมกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองครับสนามกอล์ฟ Riverdale กอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเงินรางวัลกว่า15ล้านบาทนะครับมีกิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะฮะจากโปรกอล์ฟนะระดับแชมป์ระดับทัวร์นาเมนต์หลายรายการนะครับมากิจกรรมกอล์ฟคลินิกนะครับเข้าชมติดขอบกรีนทุกสนามทุกวันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะในวันที่4และ5คือวันที่3และ4ของรายการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ทีวีนะครับก็รวมนะเป็น1บริษัทของนักกอล์ฟไทยมาร่วมเชียร์นักกอล์ฟนะที่เราเชียร์นะครับให้นักกอล์ฟของเราได้ไปไกลนะครับกับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินะครับก็คือถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับ Queen Cup Thailand Championship 2026นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 2-5 กรกฎาคมนี้นะครับจากวงการกอล์ฟนะครับปฏิทินสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพนะครับลองลิสต์สำหรับคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เอเชียนเกมส์นาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อิชิแล้วก็นาโกย่านะครับแล้วก็โดยมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมร่วมกับม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าโดยทรงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนับเป็นแบบอย่างแห่งความมีวินัยความเพียรพยายามและ
การไม่ย่อท้อ

0: ต่ออุปสรรคนะครับเอเชียนเกมนะครับเราจะได้เชียร์นักกีฬาของไทยนะครับทุกการแข่งขันแล้วก็ได้ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ด้วยนะครับเรื่องของคอบอลนะแฟนฟุตบอลห้ามพลาดนะครับกล่าวกับ AIS นะครับบอลไทยเพื่อคนไทยฮะชวนคนไทยมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็สัมผัสเกียรติยศแห่งหน้าประวัติศาสตร์ในงาน One Heroขออภัยนะครับ One Heart One Glory นะครับ One Heart One Glory เกียรติยศแห่งแชมป์ฟุตบอลไทยครับครั้งแรกในการจัดงานแสดง5ถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยประจำฤดูกาลนี้แบบใกล้ชิดนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับและช้าง FA ครับนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับมากระทบไหลพูดคุยกับนักฟุตบอลระดับแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นเพียดลฉ่ำรัศมีนะครับธนบุญเกษารัตน์นะครับแล้วก็จากการท่าเรือนะสองคนนี้นะครับทีมพิยาโดนเล่นหลายทีมนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่การท่าเรือธนบุญเป็นอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับทีนี้ก็อดีตเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงนะครับคืออยู่ทั้ง BG นะฮะแล้วก็ไปอยู่เชียงรายแล้วมาอยู่การท่าเรือนะครับมีทางด้านของสมยศพงษ์สุวรรณนะจากราศีสไลด์ยูไนเต็ดในแชมป์ไทยลีก2นะครับอนุกรณ์สางรำนี่กัปตันทีมจากไทยลีก3นะครับนรายูไนเต็ดนี่ขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีก2นะครับซึ่ง4คนนี้จะมาร่วมพบปะพูดคุยกระทบไหลกับแฟนฟุตบอลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเชียร์ทีมไหนนะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจในความสำเร็จของฟุตบอลลีกของไทยกันนะครับโชว์ถ้วยแข่งขันนะไม่ว่าจะแชมป์ไทยลีก1ถึง3แชมป์เมืองไทยครับและช้างเอฟเอครับนะฮะมาให้ชมกันนะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับงาน26มิถุนายนนะครับเวลา 15:30 นถึง 17:30 นะครับที่ไอขอไปครับที่ AIS สยามนะครับสยามสแควร์ซอย7ชั้น1นะครับ AIS สยามไปกันถูกนะรถเมล์รถไฟฟ้าผ่านหมดเลยนะครับพิธีเปิด26มิถุนายนแต่ว่าการแสดงถ้วยนะครับ27ถึง28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 21:00 นเข้าชมฟรีนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับเป็นการแข่งขันเกมนานาชาติ International A-Match ซึ่งตามปฏิทิน FIFA Day 9-7 พฤศจิกายนนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับได้เชิญทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมานทีมอันดับที่79ของโลกนะครับทีมชาติบาเรนอันดับที่92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่101ของโลกนะครับทั้ง3ทีมแข่งกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนับว่าเป็นถ้วยพระราชทานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพนะเสนอในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับมี4จังหวัดในตอนนี้นะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นนะครับใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดระยองนะครับใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยองและสนาม PTT ระยองสเตเดียมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันของแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดนะครับความพร้อมของเจ้าภาพที่เสนอมานะครับก่อนที่จะประกาศนะครับว่าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Thailand Award 2025-2026ซึ่งจะจัดกันที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงถนนศรีนครินทร์นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับก็รอรับนะครับว่าใครนะจะได้จังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกนะครับดูทุกอย่างนะครับนะดูทุกอย่างเรื่องของมิติของฟุตบอลนะคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลนะครับนี่คือแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับเราไปตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะ AVC Main Cup นะที่เมือง อเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับไทยจะแข่งขันกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับในซีเกมในเวลา20นาฬิกา3ขออภัยนะครับในเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะฮะไทยเจอกับอินเดียนะครับแต่ว่าคู่ที่แข่งก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นกาตาร์นะฮะเมื่อวานนี้กาตาร์แพ้กับอินโดนีเซียนะฮะ2ต่อ3เซตนะครับ15 24 22 25 30 32 27 25และ13ต่อ15นะครับก็กาตาร์แชมป์ปี2024นะแพ้อินโดนีเซียรองแชมป์ซีเกมนะ2ต่อ3เซตอินโดนีเซียชนะนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยก่อนที่จะแข่งขันกับอินโดนีเซียในค่ำคืนนี้ไทยมี5คะแนนนะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นด้านของกาตาร์อยู่นะครับไทยแข่ง3ชนะ2แพ้1ส่วนกาตาร์ก็แข่ง3นะฮะชนะ1แพ้2มี5คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คาซัคสถานนะครับเอาในกลุ่มสาย A นะคาซัคสถานเอาชนะไต้หวันนะครับ3ต่อ1เซตนะครับที่เมืองอเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับคาซัคสถานก็มี3คะแนนนะครับมี5คะแนนนะครับจากการแข่งขัน3นัดชนะ2แพ้1นะครับนะแซงไต้หวันไปอยู่ที่3ของสาย A นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับใน AVC Men Cup ที่อินเดียนิวซีแลนด์เอาชนะออสเตรเลียนะครับ3ต่อ2เซตนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์ก็มี2คะแนนนะครับนะอยู่ที่5ส่วนออสเตรเลียเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับแล้วก็19นาฬิกา30นาทีนะเชียร์ไทยในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับนะไทยเจอกับอินโดนีเซียถ้าเราชนะเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับนะนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วล่ะนะครับก็ขอได้แต้มในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับเมื่อวานนี้อินโดนีเซียฟอร์มดีนะเอาชนะกาตาร์มานะครับจากอินเดียนะครับเรากลับมาที่บ้านเราที่นครราชสีมากับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup รายการวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะครับรายการนี้นักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีจาก8ชาตินะครับเดินทางมาถึงนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้แข่งกันวันแรกนะครับนะรายการนี้จัดขึ้นทุก2ปีเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งนะในระดับเอเชียนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับได้พัฒนาแข่งขันเพื่อฝึกพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาตินะครับก็จัดการงานขึ้นมานะครับก็จัดมานะคราวนี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครั้งที่16นะครับ 1-7 กรกฎาคมนะแล้วก็คัดเลือก4ทีมนะจากเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับนะเป็นการเตรียมความพร้อมนะก็เข้าแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันที่แชมป์เอเชียนครราชสีมานะครับก็นี่คือการแข่งขันนะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่23นะฮะแข่งกัน23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์นะฮะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับแบ่งเป็นกลุ่ม A ก็มีออสเตรเลียฮ่องกงนะอินโดนีเซียและไทยแชมป์เก่านะกลุ่ม B มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการนี้ก่อนนะก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการหลังจากนี้ก็คือชิงแชมป์เอเชียครั้งที่16นะครับนะฮะก็1-7 กรกฎาคมเหมือนกันนะครับหาทีมที่ไปแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่ชุดนี้แหละครับจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมานะครับ 1-7 กรกฎาคมหมายความว่านักกีฬาเนี่ยนะแข่งแล้วก็เก็บตัวกันอยู่ที่เทอร์มินอลฮอลล์นครราชสีมานะครับซึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วมีกัน2กลุ่มกลุ่ม A ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอินโดนีเซียไทยแชมป์เก่ากลุ่ม B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับรอบแรกมีการแข่งขันวันละ4คู่นะครับนะสาย A ออสเตรเลียไทยฮ่องกงอินโดนีเซียนะครับสาย B เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับนะก็ก่อนการแข่งขันเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชาวไทยนะก็นำนะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับประกอบพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนาวีหรือว่าท่านท้าวสุรนารีหรือว่าคุณหญิงโมนะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนการแข่งขันนะครับทางด้านของหัวหน้าผู้สอนนะครับคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคก็บอกว่าเรามาเพื่อแชมป์นะเรามาเพื่อแชมป์ก่อนนะในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นแชมป์เท่านั้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในรายการต่อไปก็คือ AVC ชิงแชมป์เอเชียนะครับนะรายการหลังจากนี้นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับก็ฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะมาเลเซียนะครับคู่แรกวันนี้เนี่ย3 ่อ0เซตนะครับ25 16 25 10แล้ว25 9นะครับในสาย B เวียดนามก็ชนะคีร์กีซสถาน3ต่อ0เซตเหมือนกันนะครับ25 11 25 5แล้วก็25 15ในสาย B นะครับสาย A อินโดนีเซียรองแชมป์เก่าเอาชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซต25 20 26 24และ25 19ก็ประเดิม3คะแนนแรกนะครับขณะที่ไทยนะครับรอลุ้นนะฮะในการแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะฮะไทยจะลงแข่งขันนัดแรกในค่ำคืนนี้นะครับก็เจอกับฮ่องกงนะครับบัตรเข้าชมหน้างานมีนะครับ100บาทนะครับไม่ได้ชมฟรีนะขออภัยคุณฟังด้วยไม่ได้ชมฟรีนะครับ100บาทนะครับต่อวันนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ดูได้4คู่ต่อวัน100บาทตกคู่ละ25บาทไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูผ่านช่องทางของมือถือแอปพลิเคชันก็ True Vision Now ฮะโหลดแอปมาแล้วก็ไปที่ Live Event ก็จะเห็นนะการแข่งขันนะครับนะเชียร์เยาวชนของไทยก่อนนะครับการแข่งขันเจอกับอินโดนีเซียนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนชาวนครราชสีมาไปเชียร์กันนะครับคู่แรกก็เป็นคีร์กีซสถานเจอกับมาเลเซียนะครับคู่ที่2อินโดนีเซียเจอฮ่องกงคู่ที่3เวียดนามเจอฟิลิปปินส์คู่ที่4ปิดท้ายนะของไทยเนี่ย 19:00 นเจอกับออสเตรเลียนะครับส่วนแมตช์วันที่25ก็มีมาเลเซียเจอเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีซสถานและไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับนะให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะนะครับนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะที่กระบี่นะนะที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะครับที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ก็มีการแข่งขัน PA Domestic Power นะชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ปีที่42ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้นะครับยังแข่งขันกันยาวๆจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับเป็นการแข่งขันที่สนุกอีกรายการหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PAA Domestic Power นะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับคุณนิรันดร์ปรับอักษรนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของประธานชมรมวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีด้วยนะครับการแข่งรายการนี้เนี่ยนะครับมี29ทีมนะแบ่งเป็นทีมชาย21หญิง8ทีมนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดกำแพงเพชรประเภทละ2ทีมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะใครเป็นแฟนทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับนะทีมดังจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูโรปาลีกนะฤดูกาลก่อนนะครับอดีตแชมป์ยุโรปด้วยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะครับมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับแอสตันวิลล่านะครับมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมนะครับที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:30 น.ก็ถือว่าเป็นปรีซีซั่นในเอเชียของทีมสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของอูไนเอมอรี่นะครับก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียออลสตาร์ที่จาการ์ตานะครับในวันที่1นะวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมบีจีปทุมวันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปเตะกับทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับในศึกออร์ดี้ฟุตบอลซัมมิตนะครับที่ฮ่องกงในวันที่7สิงหาคมนะครับอดีตแชมป์นะอาร์เซนอลเนี่ยมีอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยสมัยที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนนะยูโรเปียนคัพเนี่ยนะฮะปีเตอร์วิทก็เป็นกองหน้าของอาร์เซนอลแหละคนมงประตูให้อาร์เซนอลชนะคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพถ้าจำไม่ผิดชนะบาเยิร์นมิวนิกนะนำไปเท้าความดูถ้าผมจำผิดขออภัยแต่ผมน่าจะใช่นะว่าอาร์เซนอลเนี่ยชนะบาเยิร์นมิวนิกในการคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพนะครับก็แฟนๆของ BG นะครับก็ไปรอลุ้นนะฮะรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมดูโปรแกรมหน่อยนะว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ติดตามในเพจของ BG นะครับว่าเขามีให้ชมนะบัตรราคาเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แอสตันวิลล่าก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะที่ล่าสุดก็ได้แชมป์ฟุตบอลทั่วยุโรปนะชนะไฟบวกจากเยอรมนี3-0ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกมานะครับนะฮะก็อีกทีมหนึ่งนะที่มาเมืองไทยนะครับนะที่มาเมืองไทยนะฮะ ก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับจำได้แล้วนะอาสันวิลล่าเนี่ยชนะยูโรเปียนคัพเดิมนะในปี1982ชนะบาเยิร์นมิวนิก1-0นะนะจำได้จริงๆด้วยนะครับแต่คนยิงประตูเนี่ยผมจำไม่น่าจำได้นะว่าเป็นปีเตอร์วิทแหละนะปีเตอร์วิทแหละนะหม่งประตูชัยนะหม่งประตูชัยนะชนะบาเยิร์นมิวนิกนะครับนะครับคุณฟังครับท้ายรายการนะฮะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับฟุตบอลโลกกำลังสนุกนะหลายทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2กันเรียบร้อยแล้วนะหลายทีมก็ตกรอบนะครับตกรอบไปนะครับเมื่อวานนี้เลยเมสซี่นะครับก็ช่วยทีมยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะออสเตรีย2-0นะครับลูกแรกนาทีที่38ลูกที่2นาทีที่90+5นะครับ2ประตูของเลเดลเมสซี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทัวร์นาเมนต์ที่18ประตูแซงหน้ามิโลสลาฟโครเซ่ตำนานแห่งเยอรมันไปแล้วนะครับมี6คะแนนนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เรียบร้อยส่วนออสเตรียนะอยู่ที่2มี3คะแนนก็ไปลุ้นในนัดต่อไปนะครับนัดสุดท้ายเพื่อหาทีมเข้ารอบนะครับจะเป็นที่2หรือที่3ดีที่สุดก็ยังมีความหวังอยู่นะครับส่วนจอร์แดนนะครับเจอกับแอลจีเรียนะครับแล้วก็แอลจีเรียชนะจอร์แดนไว้2-1นะครับทางด้านของจอร์แดนยิงนำไปก่อนนะจากนิซาอันรัชดานนะครับแอลจีเรียยิง2ประตูนะในครึ่งหลังจากนาดีเบนบูอาลีแล้วก็อามินกูลีนะครับเป็นจอร์แดนน่าจะตกรอบแล้วนะเพราะว่าเฮดทูเฮดนะแพ้ทั้งออสเตรเลียแพ้ทั้งแอลจีเรียนะครับนะก็น่าจะตกรอบนะครับก็แอลจีเรียได้3แต้มแรกนะยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดที่เหลือนะครับแอลจีเรียนะนะลุ้นนัดที่เหลือต่อไปนะครับนะจอร์แดนเจอกับอาร์เจนตินาที่เข้ารอบไปแล้วนะแอลจีเรียลุ้นกับออสเตรเลียนะในการเป็นที่2นะในวันที่28มิถุนายนนะครับนะฮะยิงคนเดียว2นัด5ประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการ18ประตูในตอนนี้นะครับประตูที่2 3 4 5 6หรือประตูที่19 20ยังมีอยู่นะที่จะทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะก็พาอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับก็วัย39ปียังคมได้เสมอนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ทางด้านของจิเกนครอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบอกว่าถ้าคุณยังไม่เก่งเท่าเมสซี่นะคุณเป็นกองหน้าก็ต้องลงมาช่วยเกมรับเนี่ยต้องมาไล่บอลแต่เมื่อไหร่ที่คุณเก่งเท่าเมสซี่คุณไม่ต้องมาช่วยเกมรับก็ได้ประมาณนี้นะฮะส่วนเมื่อเช้านะนอร์เวย์เอาชนะเซเนกัล3-2นะครับมาคัสปีเตอร์เซนลูกแรกเออร์ลิงฮาเลนยิงลูก2ครับนำ 2-0 นะครับอิสมาอิลซาไล่มาเซเนกัล 1-2 แต่ว่าเออร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงอีกลูกนึงให้ให้นอร์เวย์นำ 3-1 นะครับแล้วก็อิสมาอิลซาก็ไล่มา 2-3 นะครับทั้งฮาลันทั้งอิสมาอิลซาก็ยิงคนละ2ประตูเลยนะแต่ก็จบเกมแค่นี้นะฮะทัพไวกิ้งนะครับเอาชนะทางด้านของเซเนกัลนะครับนะฮะ3-2นะนะฮะก็ตอนนี้ฮาลันเนี่ยยิงไปแล้ว4ประตูนะนะครับก็ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเองด้วยนะนะก็2ประตูนะ4ประตูแล้วนะนี่2ประตูนะฮะก็มีโอกาสลุ้นดาวซันโวเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับนะฮะก็ยิง2ประตูเหมือนกันให้ทีมชนะอิรัก3-0นะครับนะฮะลูกแรกนาทีที่14นะครับลูกที่2นาทีที่54นะฮะก่อนที่ปิดชัยด้วยชัยชนะลูกที่3-0จากอุสมานเดมเบเล่นะฮะคู่นี้เนี่ยฝนตกด้วยนะถ้าเกมต้องหยุดชะงักไปหลายช่วงอ่ะนะครับก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้ก็ยิงฟุตบอลโลกไปแล้ว16ประตูนะก็ตามหลังเลเนลเมสซี่นะเหลือแค่2ประตูเช่นเดียวกันนะครับถ้าเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลุ้นดาวซันโวด้วยและได้ลุ้นดาวซันโวตลอดกาลด้วยนะครับนะฮะอิรักก็ต้องเศร้าต่อไปนะเพราะว่าแหมนัดสุดท้ายต้องไปลุ้นกับเซเนกัลนะครับถ้าอยากจะหวังเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ดีที่สุดนัดสุดท้ายต้องชนะให้ได้นะครับส่วนนอร์เวย์กับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะก็ไม่สนละนัดต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2ทีมก็เข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้ดาวซันโวเมสซี่5นะครับเอ็มบัปเป้4เออร์ลิงฮาเลนด์4ประตูนะฮะส่วนเยอรมันข่าวร้ายคือนิโก้ชลอตเทอร์แบกนะฮะกองหลังนะวัย26ปีนะครับบาดเจ็บนัดที่ชนะไอวอรี่โคสต์2-1นะครับนะก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับมีการบาดเจ็บนะฮะเอ็นยืดข้อเท้าด้านในนะพักรักษาตัวหลายเดือนเลยแหละนะครับก็ไม่มีนักเตะกองหลังแล้วนะทั้งนั้นของขาดไปคนหนึ่งอ่ะขาดไปคนหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือ4รายนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งนะเออเลียนฮาวาเรสของอาร์เจนตินานะบอกว่าแหมอยากจะย้ายออกจากอาร์เจนติโกมาริดแล้วครับสร้างความท้าทายใหม่หลังจากที่เกมอาร์เจนตินาชนะออสเตรเลีย 2-0 นะเจ้าตัวบอกอยากจะหาความท้าทายแห่งใหม่นะครับอาร์เจนติโกมาริดเล็กเกินไปนะเข้าตาบาร์ซ่านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตรียมแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานะครับอดีตกุนซือเชลซีมาคุมทีมนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแต่งตั้งเอนโชมาเรสกานี่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า17ล้านปอนด์อ่ะนะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมีออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชายส์สหายฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานกิจกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิลปกิจรับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศถ้าเชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IT ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุณเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์ในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกบที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคราฟแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารแผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม J นัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดียวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์การแสลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดการของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักการ์ดชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่2ผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: ือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังคลุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

ค่ำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพาก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิสันโตสไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วยคนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่าพ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้

0: นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและใช้หนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาใช้หนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกว้านห้อยตรงเตงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสอจอหน้าทีนะ ผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายยกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายยกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุยตุยอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
1: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์1นะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
1: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

ตอนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ป่านนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสทเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึง3แยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เหี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกป่าเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกวนเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี่ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี่ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี่ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี่ยวเหลือบไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้อย่างรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผ่าสารรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานลง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา ได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมในค่ำคืนแบบนี้กับเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้ท่านไหนนะครับผมที่รอคอยนะที่รอคอยการขอเพลงนะครับสามารถขอกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมค่ำคืนแบบนี้วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเนาะเห็นมีลมพัดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่อื่นใดแล้วตอนเย็นๆนะฮะตอนเย็นๆค่อนข้างตกใจนะลมแรงมากเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านไหนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับหากมีลมมีฝนตอนนี้ก็โทรมาบอกกันได้นะครับหรือว่าสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมเปิดสายหน้าไมค์แน่นอนเลยแล้วก็สามารถนะครับโทรมาขอเพลงหลังไมค์กันได้ด้วยนะครับผมเพลงพระคุณนะครับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งก็ได้นะช่วงค่ำคืนแบบนี้จะอยากจะจัดเพลงที่ทุกท่านอยากฟังเนาะถ้าอยากฟังเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังมันก็จะรู้สึกแบบว่านอนสบายฟังสบายนะทำจิตใจให้สงบนะตอนนี้นะใครที่ตอนกลางวันนะครับทำงานมาเหนื่อยเนาะตอนเย็นๆแบบนี้ค่ำๆแบบนี้นะครับก็อยากจะให้มาอยู่ด้วยกันมารับฟังเพลงมาแชร์กันได้นะครับเผื่อใครมีเรื่องทุกเนื้อร้อนใจหรือมีข้อซักถามใดๆนะก็มาฟังกันได้นะครับเพลงเพื่อคุณก็จะมาแบบว่าเสิร์ฟความสุขละกันเนาะก่อนที่เราจะเข้านอนนะจะได้หลับฝันดีแล้วก็ตื่นมามีแรงทำงานกันต่อนะครับแน่นอนเลยวันนี้วันอังคารแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็วันพุธนะครับพุธพฤหัสแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอีก2วันนะครับผมยังไงเพลงเพื่อคุณก็จะพยายามนะพยายามมาตอนกลางคืนนะมาเจอท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะถ้าไม่ฝากเสียงไว้ก็จะมาเองแบบนี้นะครับแต่วันนี้มาเองนะครับผมใครที่รอฟังเสียงรอฟังเพลงอยู่โทรกันมาได้นะครับผมเพลงนี้ก่อนละกันนะครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามาขอเพลงกันนะครับผมขอเป็นกระซิบสวัสดีนะฮะเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวใครอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาได้นะครับ0535255666นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กระซิบสวัสดีนะครับผมในช่วงแรกนี้นะครับ1เพลงก่อนละกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอเพลงของสุเทพวงศ์คำแหงนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ในช่วงหน้านะครับผมพิไรรำพันธ์แล้วก็พิไรลักษณ์นะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้เลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีในเรื่องราวของคนที่ใกล้จะเข้านอนนะแล้วจะอาจจะมีอาการเหล่านี้นะเนื่องจากว่าตัวเองก็เป็นนะครับเลยเอามาแชร์กันสักหน่อยนะครับในเรื่องของกรดไหลย้อนละกันตอนเย็นๆแบบนี้ตอนค่ำๆแบบนี้ใครที่ทานข้าวอิ่มๆนะครับผมหรือว่าทานข้าวช่วงดึกและอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายๆอย่างเนาะที่อาจจะทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้นะครับผมเบื้องต้นนะครับมันเป็นอาการยังไงเอ่ยนะครับผมกรดไหลย้อนก็คือภาวะที่กรดจากกระเพาะอาหารของเรานะครับไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารทำให้เกิดอาการแบบรำคาญบ้างแสบอกบ้างแน่นหน้าอกบ้างนะครับผมแน่นอนเลยมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรานะครับผมบางคนก็จะรู้สึกแบบว่ามันแสบหน้าอกทำงานไม่ค่อยจะได้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยหรือบางทีนะบางคนเกิดตอนกลางคืนการหลับการนอนก็จะไม่มีประสิทธิภาพเช่นกันเลยวันนี้เลยเอาอาการเบื้องต้นนะครับของคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะเผื่อบางคนเป็นอาการเหล่านี้แล้วอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบเรื้อรังนานๆสิ่งที่ตามมานะในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเวลาเรากลืนเข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นลำคอนะครับผมลำไส้ต่างๆหรือแม้แต่กระเพาะอาหารก็อาจจะมีผลกระทบนะครับในระยะยาวๆนะครับที่เป็นแบบกระเพาะอักเสบในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบต่างๆวันนี้มาฟังกันสักหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยนะแสบร้อนกลางอกอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับผมรู้สึกแบบแสบหรือว่าร้อนบริเวณกลางอกนะครับผมรับประทานเวลาหลังรับประทานอาหารเนาะหรือว่าเวลาแบบกำลังจะนอนนะครับหรือว่านอนไปแล้วนะครับก็จะรู้สึกแบบแสบร้อนกลางอกเป็นไปได้นะครับบางคนนะครับผมเปรี้ยวหรือขมในปากนะครับเนื่องจากว่ามีอาการเปรี้ยวหรือขมเนื่องจากมีน้ำย่อยนะครับผมที่มันถูกขย้อนออกมานะจากระบบทางเดินอาหารของเราอาจจะทำให้เราแบบว่ามีความแสบเปรี้ยวแล้วก็แบบขมคออย่างนี้นะครับผมบางคนเป็นหนักขึ้นมาหน่อยก็จะแน่นหน้าอกรู้สึกแบบอึดอาจเหมือนมีอะไรมากดทับบนบริเวณทรวงอกของเราบางคนก็หนักขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มไอเรื้อรังนะครับผมแต่จะเป็นการไอแบบแห้งๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับหรือว่าตอนเช้าๆนะใครที่ตอนนี้มีอาการเหล่านี้อยู่หรือว่าตอนเช้าๆตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีการกระแอมไอเช้าๆนะอาจจะต้องแบบว่าดูอาการกันไปก่อนนะครับผมบางคนก็อาจจะเกิดจากการคอแห้งจากแอร์ก็ได้นะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาการที่เป็นกรดไหลย้อนลองสำรวจตัวเองดูนะครับหรือจะมีเสียงแหบบางทีก็จะเจ็บคอนะฮะเสียงแหบเจ็บคอบ่อยๆโดยไม่ได้เป็นหวัดแน่ถ้าใครเป็นหวัดก็จะมีอาการเหล่านี้อยู่แล้วเนาะแต่อยู่แบบว่าเอ๊ะเป็นขึ้นมานะครับก็อาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนก็ได้หรืออาจจะมีอาการหนักกว่านั้นก็คือการคลื่นไส้คลื่นไส้อาเจียนนะโดยเฉพาะหลังอาหารนะครับรวมไปถึงการมีท้องอืดแน่นท้องอืดแน่นจุกเสียดหลังรับประทานอาหารนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นหากใครมีเช็คลิสต์เหล่านี้นะครับผมลองเช็คกันสักหน่อยอาการเหล่านี้อาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนก็ได้นะครับผมสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าควรรีบไปหาคุณหมอแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครมีเช็คตามนี้นะครับผมรีบไปหาหมอกันเลยนะครับอย่างแรกเลยการแสบร้อนกลางอกบ่อยขนาดไหนนะครับผมมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้ถ้าใครเป็นติ๊ก1แล้วนับนิ้วไว้1เลยอาการที่2นะครับผมอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีอุจจาระดำนั่นเองนะครับผมถ้าใครเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับติ๊กเป็น2ได้เลยนะหรือบางคนกลืนลำบากหรือเจ็บเวลากลืนนะบางทีมันอาจจะแบบเหมือนอะไรมาครูดคอเวลาเรากลืนอาหารเข้าไปกลืนน้ำลายก็รู้สึกนะครับผมนั้นแล้วใครเป็นเหล่านี้ติ๊ก3ไว้ก่อนเลยนะครับผมน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนอาจจะรู้สึกดีก็ได้ที่น้ำหนักลดเนาะเพราะว่าบางคนบอกว่าอู้อยากจะลดน้ำหนักแทบตายนะทำไมเป็นไม่ลดเลยแต่อันนี้อู้อยู่น้ำหนักก็ลดลงไปแบบไม่มีสาเหตุแต่เมื่อไหร่ที่มันลดแบบไม่มีสาเหตุโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้ลดอาหารควบคุมอาหารอันนี้อาจจะแปลกนะมีความผิดปกตินิดนึง นั้นแล้วก็ติ๊กไว้เป็นข้อ4แล้วกันเนาะข้อ5นะครับผมอาการไม่ดีขึ้นเลยแม้ปรับพฤติกรรมหรือแม้แต่การทานยาเข้าไปแล้วนะครับผมอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังหากท่านอาจจะบอกว่ามีสัก2ใน5ข้อนี้นะครับผมอยากจะให้ไปหาคุณหมอกันนะอาการเสี่ยงต่อการเป็นหลอดอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหารแผลในหลอดอาหารหรือมันอาจจะลุกลามไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนาะถ้าหากเป็นน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มไปรักษาสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะรักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อไหร่ที่มันเป็นหนักแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องรักษายากขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะเป็นกรดไหลย้อนอยากจะให้หันมาดูแลตัวเองกันสักหน่อยการเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ไปรักษานั้นคือการเหมือนมันเป็นปลายทางเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมถ้าอยากจะดูแลตั้งแต่ต้นทางทำยังไงกันดีดูแลตัวเองกันสักหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ไม่กินจนมันอิ่มแน่นจนเกินไปนะนี่ต้องบอกสายบุฟเฟ่ต์นะสายแบบกินชาบูหมูกระทะนะครับผมบางทีต้องกินให้คุ้มเนี่ยผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่การกินบุฟเฟ่ที่คุ้มก็คือการกินบุฟเฟ่ที่เราไปกินแล้วเราอยากกินอะไรแล้วเราก็ได้กินสิ่งนั้นนะครับผมไม่ต้องกินจนมันโอ้เราจ่ายไป800นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกินให้แบบถึง800อันนี้ไม่ควรเลยนะครับเนื่องจากว่าบางทีเรายัดเข้าไปโอ้กระเพาะอาหารมันขยายถึงแม้มันจะบอกว่าขยายได้50เท่าแต่มันก็ไม่ควรจะขยายถึงขนาดนั้นเนาะเมื่อไหร่ที่มันเริ่มขยายต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเมื่อไหร่ที่มันเริ่มขยายมันจะชินกับการขยายปริมาณเท่านั้นเราก็กินไม่รู้สึกจะอิ่มสักทีจนปริมาณมันขยายเท่านั้นแล้วมันก็จะขยายอีกเมื่อไหร่ที่มันขยายไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมมันก็จะทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยเลยว่าแบบอยากกินตอนกลางค่ำกลางคืนกินเท่าไรก็ไม่อิ่มสักทีนะครับผมเรามาระวังกันด้วยเนาะแล้วก็เลี่ยงอาหารรสจัดนะครับผมไม่ว่าจะเค็มจัดเผ็ดจัดมันจัดๆนะครับผมหรือแม้แต่ของทอดเนาะชากาแฟหรือแอลกอฮอล์อย่างนี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับผมเนื่องจากว่าอาหารเหล่านี้มันมีผลกระทบเนาะตอนนี้เรื่องของกระเพาะอาหารเรานะครับผมไม่เอนตัวนอนทันทีนะครับผมหลังอาหารเนาะต้องอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงบางคนแบบว่าโอ้ยกินไปได้สักประมาณ30นาทีหนังท้องตึงและหนังตาก็เริ่มหย่อนเอาละล้มตัวลงนอนอันนี้ไม่ควรเลยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงมากๆเลยนะครับผมควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะแล้วก็ยกหัวเตียงให้สูงขึ้นเวลานอนนะฮะใครมีอาการกดไหลย้อนนะครับผมงดสูบบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์กันด้วยจัดการในเรื่องของความเครียดนะที่จริงความเครียดก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของการเป็นกรดไหลย้อนเหมือนกันนะครับผมอย่างนั้นแล้วก็จัดการความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอด้วยแล้วก็พยายามอย่าดื่มมากจนเกินไปดีกว่าอะไรที่มันมากจนเกินไปไม่ว่าจะของที่เขาบอกว่าดีอย่างนี้นะครับผมถ้าอะไรที่มันดีกินในปริมาณที่มันเหมาะสมแล้วร่างกายต้องการมันดีอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินของดีแต่กินมากจนเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือมันกำจัดออกไปไม่หมดมันเหลือจะใช้อยู่แล้วดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้มันโอเวอร์ไปมันก็จะมากเกินไปทำให้ร่างกายมันไม่ต้องการมันก็จะไปสะสมอยู่บริเวณนั้นบริเวณนี้ก็อาจจะกลายเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ดังนั้นแล้วทุกอย่างที่ใครบอกว่าดีกินให้เหมาะสมกินให้พอเหมาะพอดีอันนี้แหละครับผมจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงกันนะครับนำมาฝากไว้ในชั่วโมงนี้ก่อนนะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังนะครับขอเพลงมาของสุเทพเนาะพิไรลำพันธ์นะพิไรลำพันธ์เป็นเพลงแรกก่อนแล้วกันแล้วก็ขอมา2เพลงเนาะแล้วก็มีพิไรรักนะครับ2เพลงนี้จัดให้ท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้เลยครับ

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับ2บทเพลงนะที่ขอท่านผู้ฟังโทรมาขอเพลง2เพลงนี้นะครับพี่ไลรำลำพันนะครับพี่ไลรำพึง2เพลงเนาะพี่ไลแล้วก็พี่ไลรักนะครับผมอย่างแล้ว2เพลงนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้กำลังอ่านตัวหนังสือตัวเองอยู่ อ่านตัวหนังสือที่จดไม่ออก ขออภัยด้วยละกันนะครับผมค่ำคืนแบบนี้นะใครที่กำลังรับฟังอยู่นะครับแล้วก็อยากจะฟังเพลงไลนะครับผมสามารถโทรมาขอได้นะ0535255666นะครับผมยินดีมากๆเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนยามค่ำคืนแบบนี้นะตอนนี้ไทยอยู่ที่ไหนกันบ้างนะดูติดตามข่าวกันบ้างหรือเปล่านะหลายๆครั้งที่เราติดตามข่าวนะไม่ว่าจะเป็นทางออนไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุโทรทัศน์นะครับก็จะมีการฟ้องการร้องกันเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการบอกว่ามีการด่าทอกันซึ่งหน้าการด่าทอกันผ่านแบบวงไลน์หรือบางคนประจานกันอย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นผ่านคลาวๆแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้เลยเอาในเรื่องของกฎหมายน่ารู้มาฝากกันยามค่ำคืนแบบนี้ดีกว่านะเผื่อจะได้เอาไปบอกต่อกันด้วยเนื่องจากว่าการเล่นทุกนี้ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ต่างๆเวลาเขาโพสต์กันเนาะเราก็จะเห็นแบบว่าโอ้มีคนมาแบบเต็มเลยแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปโพสต์อยู่ใต้คลิปนั้นหรือเปล่าหรือไปแบบคอมเมนต์เขาอยู่ใต้ภาพนั้นหรือเปล่าลองมาฟังกันสักหน่อยนะครับผมในเรื่องของการด่าและการประจานผู้อื่นนะครับมีความผิดนะบางคนอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าแบบแค่ปลายนิ้วจริงเนาะแต่แล้วเราเปิดปุ๊บไถฟีด Facebook TikTok หรืออะไรก็ตามแล้วมันรู้สึกแบบว่าอ่านไปมันอินไปอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์เขาหรือบางทีไปมีแบบว่าส่วนร่วมในการแชร์สิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนอื่นนะครับผมดังนั้นนะวันนี้มารู้โทษกันสักหน่อยนะว่าเผื่อเราจะได้แบบระมัดระวังตัวหรือยับยั้งชั่งใจกันสักหน่อยนะการนินทาคนอื่นนะครับลงในกลุ่มไลน์นะต้องบอกกลุ่มไลน์ด้วยนะครับผมอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยเพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ให้ฟังนะครับผมโดยประการนี้น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงดูถูกดูหมิ่นดูแคลงนะครับหรืออาจจะดูรู้แบบถูกเกลียดชังไปนะครับผมอันนี้มีโทษนะจำคุกไม่เกิน1ปีด้วยแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับเนาะอันนี้ก็เป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับผมอีกอย่างนึงใครที่เล่น Facebook บ้างอยากจะให้ยกมือกันขึ้นหน่อยนะด่าคนอื่นประจานคนอื่นนะอย่างเช่นตอนนี้เนาะถ้าเราเห็นในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็จะฮอตฮิตในเรื่องของทวงหนี้บ้างแหละนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าภรรยาหลวงภรรยาน้อยบ้างแหละเนี่ยนะมีการประจานต่างๆเนาะมีการทวงถามหนี้นะเธอจะใช้หนี้ฉันเมื่อไรอย่างงี้นะโพสชื่อโพสที่อยู่บน Facebook ไปเลยแท็กรูปบ้างบางคนโพสรูปไม่พอนะแท็กชื่อไปอีกนะโผล่ไปขึ้น Facebook ของเขาอีกนะโดยลักษณะแบบนี้เป็นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทนะออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาด้วยฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญานะเป็นมาตราเลยนะมี2มาตราด้วยมีโทษจำคุกนะไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะที่จริงคำว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทถือว่าเยอะมากเลยนะใครที่รู้สึกแบบว่าอาจจะแบบว่าเป็นหนี้เป็นสินกันแค่หลักพันนี่นะผมโพสต์ไปเลยโอ้โหเมื่อไหร่เธอจะคืนฉันนายกนางขออย่างนี้นะครับผมแท็กชื่อโพสต์รูปไปอีกโอ้สาธารณชนรับทราบรับรู้ดังนั้นแล้วถ้าหากมีใครเป็นหนี้กันอยู่นะมีการว่ายืมไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะลืมบ้างนะครับผมอยากจะให้พูดคุยกันก่อนเนาะหรือถ้าพูดคุยกันไม่ได้ก็อาจจะต้องแบบว่าให้แบบว่าทนายนะถ้ามันเยอะนะครับผมแต่ถ้ามันไม่เยอะเนาะก็ลองพูดจากันดีๆละกันอาจจะมีการแบบผ่อนให้กันหน่อยก็ได้นะแบบว่าสักเดือน2เดือนอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุยกันดีๆนะสุดท้ายแล้วการพูดคุยกันต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของสังคมทุกวันนี้มันมีเรื่องของการทะเลาะกันนะไม่ว่าจะเป็นความเห็นไม่ตรงกันบ้างนะครับผมมันเกิดขึ้นได้แม้แต่สังคมที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยมีกัน 3-4-5 คนยังมีความเห็นไม่ตรงกันเลยนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วเวลาเรามาอยู่ในสังคมการทำงานสังคมการเรียนนะครับผมแน่นอนเลยว่าคนหมู่มากโตมาในคนละที่มี mindset ต่างกันนี่นะครับผมการที่เรามาเจอกันมันมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายนะครับผมมันจะเห็นไม่ตรงกันขนาดไหนแต่สุดท้ายก็พูดคุยกันให้จบอย่านำพามันไปสู่ในเรื่องของการใช้กำลังการทะเลาะวิวาทนะเพราะสุดท้ายมันจะจบด้วยการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเหมือนที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้อีกอย่างหนึ่งที่ทิ้งทวนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการทวงถามหนี้นะครับของลูกหนี้เนาะผ่าน Facebook หรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยครับผมผิดไหมนะอันนี้ผิดเหมือนกันนะมันเป็นพ.ร.บ.การทวงถามหนี้เลยนะครับผม

ที่บัญญัติไว้ว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงหนี้ในลักษณะการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นโดยคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะกับการทวงถามหนี้ครั้งนี้นะครับอันนี้มีโทษด้วยนะมีจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นแบบกฎหมายออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรืออาจจะเป็นเจ้าหนี้ทุกคนต่างมีกฎหมายในการคุ้มครองเนาะการเป็นหนี้ก็บางคนก็อาจจะไม่อยากจะบอกใครด้วยซ้ำแต่นี่โอ้โหทวงกันแบบว่าหน้าโซเชียลมีเดียเลยรู้กันไป3บ้าน8บ้านอย่างนี้นะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นแล้วถ้าหากเป็นหนี้กันจริงมีสัญญากันจริงกฎหมายสามารถดำเนินการได้ดังนั้นแล้วก็ให้กฎหมายเป็นตัวเดินดีกว่านะฮะอย่าเอาแบบว่ากำลังอย่าเอาอะไรไปข่มขู่หรือแม้แต่การโพสต์แบบนี้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่คุ้มเสียหรอกครับผมบางทีหนี้มันอาจจะไม่ถึง 100,000 ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราจะโดนปรับคือ 100,000 บาทนี่คือเยอะมากๆนะครับนี่ต้องฝากไว้ค่ำคืนนี้เผื่อใครที่ฟังอยู่เนาะจะได้บอกต่อกันด้วยเพราะว่ามันอันตรายฮะการเล่นโซเชียลมีเดียแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันดังนั้นแล้วใครที่เล่นไปในทางที่ดีนะครับผมแต่บางทีก็อาจจะเป็นการพลั้งเผลอเนาะบางทีการอ่าน Facebook การดูโลกออนไลน์ไปมันอินกับเรื่องนั้นๆนะครับผมแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบว่าแชร์ไม่รู้ตัวเหมือนเอาไปโพสต์อยู่ใต้คลิปเขาหรือโพสต์ใต้ที่เขาโพสต์รูปกันเหมือนไปผสมโรงกับเขาเพราะเราอินเหลือเกินอย่างเงี้ยนะครับผมแต่สุดท้ายมาปุ๊บเขาฟ้องนะเห็นมานักต่อนักเนาะที่เป็นแบบเคสแบบดาราเนาะต้องบอกอย่างงี้ฟ้องหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะขอคำขอโทษเป็นอะไรนะเขาก็บอกว่าขอคำขอโทษเปลี่ยนเป็นเงิน ดังนั้นแล้วเราไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้เรามาระวังกันด้วยนะครับใช้โลกออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติกันสักหน่อยนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ช่วงนี้3บทเพลงกันเลยนะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลักไม้เลื้อยนะครับผมของเวอร์ชั่นคุณฝนธนสุนทรนะครับเป็นเพลงที่น้องอันชอบมากๆเลยนะเป็นเวอร์ชั่นที่ชอบด้วยนะหลักไม้เลื้อยนะฮะใครชอบเวอร์ชันนี้ก็เป็นของคุณฝนธนสุนทรนะอีกบทเพลงนึงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบ้านสายทองนั่นเองนะเราน่าจะคุ้นชินกันหากใครเคยดูบ้านสายทองนะแล้วก็ผู้แพ้รักนั่นเองนะเป็นเวอร์ชันของพี่เท่เนาะมาสักครู่นี้นะครับ3บทเพลงนะครับก่อนที่เราจะลากันไปนะวันนี้ก็คือ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงไวมากๆเลยนะที่จัดรายการกันมานะใครที่หลับดึกๆนะฮะก็ยังสามารถฟังคลื่น95เมกะเฮิรตซ์ของเราได้อยู่นะมียาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมกับดีเจที่จะมาพบกับทุกท่านนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่กำลังจะนอนก็อยากจะให้นอนหลับฝันดีนะด้วยการมาฟังเพลงเพื่อคุณนะเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเนาะเพลงช้าๆเย็นๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงใครที่นอนดึกๆก็สามารถติดตามกันได้ต่อนะครับวันนี้เอามาฝาก2เรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของกรดไหลย้อนเนาะหลายๆคนน่าจะเคยเป็นหรือถ้าหากเป็นหายไม่หายสักทีเป็นเรื้อรังก็อย่าลืมไปพบคุณหมอนะครับผมไปพบแพทย์ไปพบเภสัชกันสักหน่อยเพื่อจะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะแน่นอนเลยว่าช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะเหลือเกินแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับที่ให้เราติดตามกันนะครับการติดตามข่าวคราวพวกนี้อยากจะให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอินไปกับข่าวนั้นๆเนาะสิ่งที่มันส่งผลก็คือในเรื่องของสุขภาพด้วยหากเราอินมากๆนะครับบางทีฮอร์โมนต่างๆหรือสารความเครียดต่างๆมันอาจจะออกมาได้รวมไปถึงหากเราพลั้งเผลอครับผมไปแชร์ต่อโพสต์ต่อเม้นต่อนะครับผมใต้ภาพใต้คลิปอะไรก็แต่แล้วมันไปสร้างในเรื่องของความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เป็นเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโพสต์เป็นคนที่อยู่ในภาพคนที่เขากำลังต่อว่าอยู่เวลาเขามีเรื่องราวในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่จะตามมามันอาจจะรับมือลำบากดังนั้นแล้วป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่ามาแก้ทีหลังเนาะดังนั้นแล้ววันนี้ฝากไว้2เรื่องละกันนะครับหากใครติดตามนะชอบชื่นชอบเพลงลูกกรุงก็สามารถมาฟังได้วันพรุ่งนี้นะครับผมยังเจอกันอีก2วันนะครับผมวันพุธกับวันพฤหัสนะวันนี้น้องอันต้องลาไปแล้วครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต็อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง กระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
7: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Smile นั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยในนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์แพทย์ภูพิษอมาตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับหรือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเหวี่ยงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชวลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: ของสิให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีน่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงขนาดแม้จะได้ทั้งเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกให้หลังนี้

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: มีสิเออมีน่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ท้องอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟ

0: จะช้าได้
1: เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดน่ะจริงชะไหนแม้เธอใกล้คำเพียงนั้นหรือไร
1: อ
0: ุ
1: ้ยต้องให้นั่นสิ
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลอมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

0: ชิดชมด้วยใจแน่นเหนียวรักแท้แน่เที่ยวรักเดียวไม่ขอห่างไกล
1: อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากลุ่มโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชาวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะคุณแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบบริ ริการสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาหน้าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาหน้าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาหน้าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาหน้าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาหน้าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบ DR คองโกเวลา 9:00 น.ปุริมภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักแก้มหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

แล้วมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเราก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เขาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ30ถึง60นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮือเสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการโคตรไหลย้อนเน้อกับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนป้ากันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: พอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอูเพิ่นก็บอกว่ากิเลสมีถึง 1,500 ตัณหามี108จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบัพปะว่ากิเลสจำนวน 1,500 เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะปาเฮาไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากายะทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตั้นผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูล10ประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงให้ละความโกรธแนะนำให้อย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั้นบ่ดีแต่ในเมื่อเฮายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เฮาลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเฮายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใจเฮาก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเฮายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเตื่อแต่เฮาจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างไรบริหารอย่างไรเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเพื่อนผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เราโกรธพอเราอู้หรือทำมันอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำเมื่อเราบ่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้น อาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นหรือพบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิธีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบัจจัยความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีตมดตังปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเขามักจะมุ่งความสนใจไปยังกู้กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเขาต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบ่ควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่2ดูให้ชัดเวลาที่เฮาโกรธเฮาต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เฮาโกรธนั้นคืออะหยังดูให้ชัดว่าเกิดจากอะหยังดูให้ชัดว่าเกิดอะหยังขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเฮาต้องการอะหยังกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำให้เวลาที่เฮาสื่อสารเฮาบ่ไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แห่งฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเราก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเฮาต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเฮาไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเฮานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็ฮึมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ้อหาฮึชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องฮู้เต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเฮามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยเฮือพยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองเพื่อคนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันเฮือเฮาฮู้เต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮารู้สึกเสียใจเฮารู้สึกกังวลเฮารู้สึกว่าสับสนแล้วเฮือมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเราและจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเฟื่องฟ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธก็เพื่อเราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แฮมฟายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องฟายถ้าเรารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เรารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแฮมฟายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เราต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นให้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เราโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเราที่มีต่อแฮมฟายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นให้เอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องให้แฮมฟายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเราได้จริงขั้นตอนที่8คือความสำคัญแฮมฟายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแห่งฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องเราต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแห่งฝ่ายหนึ่งเลยพอจะอั้นหูของเราอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเรามองทุกอย่างรอบด้านและเราตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วไผ่มีความกระจ่างชัดเจนมากกว่ากันโดยถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แฮมฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเราหูตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแห่งฝ่ายหนึ่งได้เพราะเฮาฮู้แล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้น ที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเฮาฮู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแห่งฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เฮานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเฮาตัวจากนั้นให้หูว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำอู้ของเฮาเพราะถ้าเฮามาคิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเฮาก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดตันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเฮาเองทั้งนั้นพอจะอันเมื่อเฮาฮู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเฮาคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเฮือรับฟังและแสดงความต้องการของเฮาออกมาที่สำคัญเฮือเฮาพยายามอู้ในสิ่งที่แฮมฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แฮมฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกันโดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราตั้งทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตะอีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโกรธนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบแบบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโกรธมาแล้วเนี่ยเฮาคุมกำอู้คุมการกระทำของเฮาบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เฮาเป็นฝ่ายถูกเฮาก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเราจะทำอย่างใดให้เราเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เรายังรู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกแล้วก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยรักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามรักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4อ อริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในหลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เฮาตั้นทั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้นั่นก็คือเฮาตั้นทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักบัดท้อแท้บัดท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เราจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างใดเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะบะหลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบัดทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพ่ออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เขามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเขาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีเกิดอย่างอี้ก็ทำเมื่อเขามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปได้นั้นเกิดจาก3เรื่องได้แก่1คิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมณ์2คิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาให้หนำใจอย่างที่3คือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จากการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเราก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเรานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเราเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เราก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทและบ่คิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมา พลังใจเฮาจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเฮาอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเฮาคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเฮาคำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้มาใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์ Facebook พ่องไลน์พ่อง TikTok พ่องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบหันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจของเฮาก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเฮาจึงควรหลีกเลี่ยงคำอู้ติดลบคำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจบ่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่ฮู้อู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติที่ดีได้แก่การบำเพ็ญผิดศีลผิดธรรมบรังแกเปิ้นผู้อื่นบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ลักเล็กขโมยน้อยบ่ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเราทำการงานชอบบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แก้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เฮาจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเฮาจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเราแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดแต่ถ้าไผได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะยิบจะจับอะไรอย่างก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบอกว่าจะทำมันอย่างก่อมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับยศเพราะความสำเร็จของงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดติดตามตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำอะไรอย่างก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้เพื่อประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้นไปชายแดนแต่ว่าเปิ้นมีของขังอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นฮื้อมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้านุ่งของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็ให้เกิดสติบาทำมาอย่างแบบบุ่มบ่ามเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตรตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้นมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจละญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยหลัก8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิให้มีปัญญาหันชอบมีความหันถูกภัยก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่1ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่หมกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ่นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่3คือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะพาให้เฮาประสบผลสำเร็จในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีล คือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบัลลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บัประพฤติผิดในกรรมต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเราประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบ่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนกึดไปสปะอันปันจอกนั้นกึดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนภัยก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันยังก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบทำอันยังก็จิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก็การงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมาอย่างก็ถูกต้อง8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกต่างหลายต่างปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาเฮือก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมินนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้ให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นตัวกันก็เพราะเหตุผลว่าเฮามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มีกำลังใจอันเกิดจากการที่เฮาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือหลักแห่งการสร้างกำลังใจญาติโยมทั้งหลายอยากมีกำลังใจก็จงพยายามเจริญรอยตามมรรคมีองค์8นี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางด้วยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินบอกว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่างเราเตียวไปเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปตั้งหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปทางเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุม

คนพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะโตคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เป็นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดหลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสูหูก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสูหลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิมของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่สี่คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำให้มองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่หกคือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจให้น่าเศร้าใจให้น่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่เจ็ดคือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก็ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือคำพูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มันสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเราขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ปกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี
2. หลุมควายจับพิษคิดมากฟุ้ง

0: สั่นสามหลุมดื้อด้านบอกปะยาว่าบอกฟังสี่หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผห้าหลุมอคติหกหลุมอบายมุขเจ็ดหลุมวางไม่ลงปรงไม่เป็นและแปดหลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็ไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนทั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมทั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเฮาจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายสดับตรับฟังจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขออนุญาตประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เปิ้นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารมร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานชุดละ500บาทกล่องสังฆทานกล่องละ100บาทเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาต่อพระรัตนตรัยเนื่องในงานทำบุญอุทิศหาอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ของวัดห้วยห้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดละปูนในวันพฤหัสบดีตรงกับวันที่25คือวันพุกนี้เนาะวันนี้เฮาปากันวันที่24งานจะมีวันพรุ่งนี้อาตมาได้ประกาศน้อมเอิญเจิญจวนปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพพร้อมกันนะครั้งนี้ก็มีญาติโยมมาร่วมทำบุญตามที่ประกาศชื่อไปแล้วก็มีและก็วันนี้ก็มีท่านต่างหลายร่วมทำบุญเพิ่มเติมอันประกอบไปด้วยคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยบุตรธิดาลูกหลานจากบ้านต้นเพิงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนซึ่งแม่อุ้ยเฮือนนี่ก็ทำบุญกาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาบ่ได้ขาดแม่อุ้ยร่วมรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานจำนวน500บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานแฮม1ชุด100บาทรวมเป็น600บาทด้วยกันได้โอนปัจจัยมาในวันก่อนนั้นละโดยลูกสาวของเปิ้นคุณโยมปีการดายะมาวิรันทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญทองคุณโยมป้อชัยวัดคชาจากตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยการประสานงานของคุณโยมพิรพงศ์คชาปิยรัตน์พร้อมกับด้วยลูกเต้าเหล่าหลานครอบครัวของคุณแม่บุญทองป้อชัยวัดคชาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานมา2ชุด1,000บาทนี่เปิ้นทำบุญทุกครั้งเสมอมาบ่ได้ขาดเลยถัดจากนั้นมาก็หมายมีครอบครัวคุณกมลคุณมยุรีคำโพอันนี้ก็มาจากตำบลน้ำแพอำเภอหางดงซึ่งเปิ้นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมกับด้วยบุตรธิดาของเปิ้นยอดปัจจัย1ชุดสังฆทาน1กล่อง600บาทอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาเจ้ากรรมในเวรจากนั้นมาก็มีคุณโยมแม่ทองใบมุนอิ่มคุณโยมป้อโสพลมุนอิ่มอันนี้จากบ้านปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยมาอยู่หนึ่งชุด500 บาทคุณโยมแม่ระดาวันบัวทองจากบ้านซอยทุ่งอาทิตย์บ้านมหาวันเมืองละปุนร่วมทำบุญมาเป็นเงินจำนวน1 ชุด 500 บาทคุณโยมป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานบ้านตากระดาษเวียงเจียงใหม่ร่วมทำบุญมา1 ชุด 500 บาทคุณโยมแม่จิรนันท์คำโพจากบ้านเมืองกายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา1 ชุด 500 บาทคุณโยมป้อหนานบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์อันนี้ก็จากบ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัย1 ชุด 500 บาทคุณโยมแม่ครัวอำไพเสนกาดจากบ้านทาศพเมยอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญยอดปัจจัยมา1 ชุด 500 บาทน้อมอุทิศหาดวงวิญญาณของคุณโยมป้าหมอนัฐกิจเซนกาดโยมป้อกำลังเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อนนั้นแม่ได้ตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทรตาลฮือคุณโยมป้อมาด้วยดีงานทำบุญครั้งนี้ก็ยังอุทิศส่วนกุศลฮือแก่โยมป้อโยมป้อเป็นคนดีคนไปร่วมงานมากมายอาตมาภาพได้หันภาพแล้วก็โอ้ดีอกดีใจแต่ลูกเต้าเราหลานครอบครัวของโยมป้อเน้อนี่คนหายตายเป็นผีคนดีตายเป็นปอยเปิ้นว่าอย่างนั้นจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ปรสมจิตสุจาคุณโยมแม่ครูวิลาวันสุจาบ้านกิ่วแลน้อยสันปะตองร่วมทำบุญมาเป็นเงินจำนวน500 บาทแล้วก็ผู้บ่ประสงค์ออกนามซึ่งอาตมาภาพก็บ่สามารถจะเดาได้ถูกว่าเป็นไผแต่ว่าเพิ่นร่วมทำบุญมาเป็นเงินจำนวน 2,555 บาทอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาไว้เนิ่มถัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะของคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมป้อบัณฑิตมณีคัตคุณโยมแม่รัตดามณีคัตอันนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดละปูนที่ตำบลอุโมงค์เนาะ4คนพี่น้องเปิ้นห่วมทำบุญมาเป็นเงินอยู่4ชุด 2,000 บาทเนาะเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อพันโทเกษมคุณโยมแม่นายสุภจิตแดงนาร่วมทำบุญมา500บาทคุณโยมแม่จิรารัตน์คำพิโล300บาทแล้วก็คุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์บ้านอุโมงค์ร่วมทำบุญมา100บาทแม่นิพาโพธาร่วมทำบุญมา100บาทโยมผู้บ่ประสงค์ออกนามร่วมทำบุญมาแห่ง 1,000 บาทคุณโยมเจนวิทย์คุณโยมการมณีวิเศษบ้านกู่เศร้าร่วมทำบุญมา500บาทพร้อมกันนั้นก็หมายมีคุณโยมแม่สมบูรณ์พันทองร่วมทำบุญมาแห่ง100บาทอันนี้ก็สายคุณโยมการมณีวิเศษถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุจินตนาบุตรกระจ่างร่วมทำบุญมา200บาทคุณโยมแม่สุพินชัยจินดาร่วมทำบุญมาจำนวน300บาทแล้วก็คุณโยมคุณครูอัญชลีมนสารร่วมทำบุญมา500บาทคุณโยมป้อจาก11บุญส่งคุณโยมแม่ครูสวรรณีตากูลจากบ้านหนองเงือกร่วมทำบุญมาจำนวน 1,500 บาทอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาป้าหลวงวีรพจน์แสนเมืองมาอันนี้อาตมาภาพก็ได้รับทราบได้อนุโมทนาแล้วหากท่านใดที่อาตมาภาพประกาศนามไปนี้ชื่อเสียงเรียงนามขาดตกบกพ่องไปก่อปอขอสุมาภัยอย่างใดก่อท้วงติงมหาตมาภาพไดเนอร์วันนี้ของพบปะกันไว้เพียงแค่ตีก่อนนอกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จ
1: จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตัง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
14: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
15: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที
19: ่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชอร์อายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความ ช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0-0
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5-0จากคริสเตียโนโรนัลโด2นูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1และอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
21: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
22: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
23: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
24: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาแล้วเนอร์ฮกม้งเจ้ามาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับคนเดิมเซ็งเดิมนะครับผมมีหลายท่านนะบอกว่าอู่ข่าวเล่าความยังเวลาสั้นนี่นะอู่ข่าวเล่าความที่จริงเป็น1ชั่วโมงเนาะแต่ว่ามันจะมีข่าวขาวตีเฮาจะต้องติดตามทั่วประเทศตัวก็คือตีของร้องข่าวมาอัปเดตของข่าวสารว่าเอ๊ะในแต่ละวันวันนี้อ่ะมีเรื่องราวอย่างมาพองนั้นตีป่าตะประเทศไทยของเฮาเนาะว่าเอ๊มีเรื่องหันเกิดที่ไหนเรื่องนี้เกิดที่ไหนทางตีข้องรองข่าวก็จะมาอัปเดตแบบสั้นๆเนาะลาประมาณ10เก่านาทีประมาณนี้นะครับผมจะได้แล้วก็อาจจะมีทั้ง2ช่วงเนาะแต่ข่าวเราความแล้วก็ตีของร้องข่าวนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของจังหวัดลำปูนของเฮาเอามาสื่อสารกันสักหน่อยนะครับผมทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นนำพลังจิตอาสารวมสั่งฝายชะลอหนำเนาะเนื่องจากวันเริงหนำเดี๋ยวเป็นเรื่องสำคัญบ่ว่าจะเป็นหนำโทมหนำแรงต่างๆมันเกิดขึ้นในปีเดียวนะโอ้นะเฮาจะต้องมารวมกันสักหน่อยนะครับผมสั่งฝายชะลอหนำบริเวณตีห่วยปันปืนนะครับผมเตรียมเพื่อเมตตาภายใต้โครงการ1ความดีล้านความรักเนาะภูมิใจพักพระพันปีหลงนะครับผมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็สืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนในระยะยาวนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางปิทันปิยพงษ์ชูวงเนาะก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตีลำห้วยปันปืนนะครับผมหมู่2ตำบลทาคุมเงินนะครับผมตีละปูนบันเฮานะครับกิจกรรมดังกล่าวเนื่องเกิดจากการความร่วมมือนะทุกภาคส่วนด้วยกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับผมพร้อมรวมบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนถึงมันยังยืนขึ้นสำหรับการสั่งฝายชะลอน้ำในครั้งนี้นะครับผมมีเป้าหมายสำคัญก็คือการชะลอนะครับการไหลของน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำนะครับเหมือนกับเกษตรกรในช่วงนั้นฤดูแล้งเนาะจริงๆแล้วประเดี๋ยวนี้ก็ฝนทิ้งช่วงละก็ต้องสร้างความชุ่มชื้นนะครับผมเหือกับพื้นที่ป่าของเฮาเหมือนกันนะครับผมรวมถึงบรรเทาปัญหาน้ำหลากเนอะยังน้ำหลากแล้วไม่เป็นจะได้นะฝายชะลอน้ำนี่ก็จะไปช่วยลดความเร็วเนาะในการที่น้ำมันจะหลากเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพื้นที่ให้พื้นที่นาหรือรวมไปถึงพื้นที่ของชุมชนนะครับผมแล้วอย่างนึงเนาะเวลาฝุ่นมันมาแห้งๆน้ำมันตกมาแห้งๆมันจะทำเหือดินโคลนถล่มน่ะอันนี้ก็จะเป็นการชะลอนะครับผมการสะล้างหน้าดินปัดเอาต่างๆลงมาตีหมู่บ้านตีพืชผลการเกษตรคือมันจ้าลงนะครับผมผลกระทบก็จะหน่อยลงเนาะเพราะว่าการเพาะปลูกมันคือวิธีการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนบ้านเฮาการสั่งฝายชะลอน้ำเตอร์นี้นะครับผมจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและก็กระจายความชุ่มชื้นสู่พื้นผิวเนาะเพิ่มตุ่นน้ำนะครับผมมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรมีน้ำใจในช่วงที่มันแรงแล้วก็น้ำมันก็จะลดทอนไปในช่วงที่น้ำมันหลากนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะในจังหวัดจับลับปูนของเฮาตีนำมาฝากกันตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผมพักฟังเพลงกันสักก้ามหนึ่งเดี๋ยวเฮามาอยู่ด้วยกันกับข่าวลับปูนวันนี้เด้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: มาครับมาครับผมข่าวละปูนวันนี้นอกวันนี้เฮาเอาข่าวละปูนมา2ข่าวเลยละกันนะครับเพื่อที่จะได้มาทําความเข้าใจแล้วก็ส่งข่าวต่อไปยังพี่น้องประชาชนนะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นเน้นย้ํานะครับช่วงนี้เนาะในเรื่องของวัคซีนนะครับผมคือประชาชนทุกกลุ่มเนาะพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนให้มันเพียงพอเนาะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคแล้วก็สร้างความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องจังหวัดละปูนนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานการประชุมนะครับผมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดละปูนครั้งที่1ประจำปีนี้นะครับผมที่ศูนย์ปฏิบัติการ POC นะครับสาระกลางจังหวัดละปูนเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญกำหนดแนวทางการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เนาะซึ่งในรายงานการประชุมบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง15มิถุนายนปีนี้เลยนะครับผม5ลำดับโรคสำคัญที่มีการสะสมมาแล้วในอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระร่วงอีหว่าบ้านเฮานะรองลงมาก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับผมรองลงมาเป็นปอดอักเสบแล้วก็มีอาหารปิ้นพิษแล้วก็มีอีสุกอีใสเนาะตอนแรกเป็นของว่าโรคสุกใสนะจะได้แบบไพเราะกันหน่อยนะครับผมสำหรับโรคไข้เลือดออกจังหวัดละปูนมีแนวโน้มดีขึ้นเนอะโดยจำนวนผู้ป่วยนะครับอัตราเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเนาะย้อนหลังหาปีด้วยกันขณะที่สถานการณ์วัณโรคนะครับพบผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็กลับปินซ้ำนะครับจำนวน213รายด้วยกันโดยมีอัตราการค้นหาแล้วก็ขึ้นทะเบียนรักษาครอบคลุมนะครับร้อยละ 36.95 ของผู้ป่วยที่มีการคาดการณ์ไว้ในจังหวัดละปูนนะครับผมด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนาะจังหวัดยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนนะครับผมพื้นฐานเหมือนกับเด็กอายุ1ปี2ปี3ปีแล้วก็5ปีอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพื่อป้องกันโรคสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวัยเด็กเนาะส่วนในการคัดกรองโรคนะครับผมไวรัสตับอักเสบบีนะอันนี้ก็แบบว่าติดเจอกันง่ายเหมือนกันเนอะประจำปีนี้นะครับผมคาดดำเนินการแล้ว 18,600 รายโดยการคิดเป็น 69% ตามเป้าหมายที่เป็นกำหนดไว้พบผู้ที่มีการตรวจแล้วเป็นบวกก็คือเป็นไวรัสตับอักเสบบีนี่แหละครับ484รายนะครับผมและได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาแล้ว 75% นะเกือบหมดแล้วเหมือนกันเนอะแฮมหนึ่งโรคที่น่ากังวลและน้องอั้นเคยเอามาอู่แล้วนะครับก็คือโรคหูดับนะปีนี้พบผู้ป่วยสะสม13รายโดยการในจังหวัดละปูนเท่ากับจำนวนผู้ป่วยรวมตลอด5ปีย้อนหลังเลยนะโดยมีผู้ป่วยนะครับวิกฤต2รายต้องรักษาใน ICU เนาะแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมเสี่ยงอะหยังเอ่ยนะทุกคนก็จะน่าจะได้ยินมาคือกินลาบหมูดิบนะใจตะเก็บกีบอาหารนะตึงสุกตึงดิบพร้อมกันรวมกันนะครับผมหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลโดยใส่ถุงมือนะปอกกามใบกาหมูต่างๆเนอะนอกจากนี้นะครับผมตีประชุมยังได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตานอตีนอยู่ต่างประเทศซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยหลังเกิดการระบาดติดเรื้อรังต่างประเทศอย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยยังพบผู้ป่วยยืนยันนะแม้แต่รายเดียวแต่ก็ยังคงปิ้นพื้นที่นอกเขตระบาดเนาะแต่ก่อนหน่วยงานสาธารณสุขประกาศจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานครับเคลื่อนโครงการฉีดวัคซีนนะครับลำดับความสำคัญสูงสุดหรือนะครับผมเพราะว่า first priority นะวัคซีนโพลาซีนอกก็คือเพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหือกับผู้ป่วยคนที่เป็นทุกช่วงวัยแล้วกันนะครับผมมาตรการสำคัญประกอบด้วยการฉีดวัคซีนรวม6โรคเนาะมีวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพต่างๆแล้วก็การรณรงค์ฉีดวัคซีนHPV ตัวเนอร์ชนิดเก่าสายพันธุ์เหอกับสตรีนะครับอายุตั้งแต่21จนถึง26ปีเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะครับรวมถึงการส่งเสริมเหอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณจัดการวัคซีนนะครับนอกสิทธิประโยชน์เนาะเพิ่มเติมเข้าไปเช่นวัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนตับอักเสบบีแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมการรับมือภัยพิบัตินะครับผมใหม่ตามแนวทางที่บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด่านสุขภาวะเนาะประเดี๋ยวนี้จะได้แล้วก็โรคมันเกิดใหม่เลยดังนั้นแล้วเราก็มาระวังกันก่อนที่มันจะมาบ้านเรากันนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอูข่าวเล่าความนะครับผมใครติดตื่นเจ้าก็มาฟังเสียงน้องอั้นกันเนอฟังเพลงกับแฮมสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปฟังตีคล้องร้องข่าวอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศไทยของเฮาว่ามีหยังเกิดขึ้นพองสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Pass ผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Passที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบญจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแหละครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้มีภาคกันด้วยครับส่วนในประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือน ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับ

ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าUnclose ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก่อนนี้แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unityรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้